0: ท่องเที่ยวเยอะมากนะครับคือคุณอ้อมเขาแนะนำหลายคนอาจจะรู้จักแล้วล่ะนี่เหมือนโฆษณาให้เขาเลยนะเหมือนไทยอินคือเขาไม่รู้เมืองไทยมีไหมอันไม่เคยเห็นนะฮะ
1: มันก็รับส่งเขาเรียกอะไรรับส่งขนส่งแหละค่ะที่เราคนไทยจะรู้จักถ้าใครไปญี่ปุ่นก็น้องแมวอะนะคะซึ่งมันจะมีได้ตามสถานที่ที่แบบเยอะแยะมีตั้งแต่แอร์พอร์ตสถานีขนส่งใดๆแล้วก็จะเห็นได้ตามแบบเมืองที่แบบในเมืองที่แบบจุดรับส่งของอะไรเงี้ยที่แบบถ้าเทียบกันมันอาจจะไม่ใช่ไปรษณีย์ไม่ใช่โพสต์ที่ส่งกระดาษส่งจดหมายแต่เขาก็เป็นบริการรับส่งของที่ค่อนข้างแม่นยำและอยู่กับตรงนั้นมานาน
0: ครับคือเดี๋ยวนะก่อนอื่นพี่อ้อยพี่อ้อมครับเขาบอกว่าให้ช่วยถอดเอียร์โฟนแล้วเส
1: ีย บใหม
0: ่มันมีเสียงจุกจิกจุกจิกนิดนึงนะฮะโอเคในระหว่างที่พี่อ้อมเสียบใหม่โอเคดีขึ้นผมจะเล่าให้ฟังคือสิ่งที่มันดีก็คือสมมติว่าคุณเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางคนเดียวคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่มาเล่นสกีคุณเป็นนักท่องเที่ยวที่มาตีเทนนิสหรือมาตีกอล์ฟหรืออ่ะอย่างกรณีผมไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นแต่ผมมีลูกผมมีกระเป๋าหลายใบแล้วก็ผมมีรถเข็นเด็ก1อันสำหรับเพื่อนน้องพีทหลับระหว่างทางมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ผมกับจ๋าจะมีมือเพียงพอสำหรับการขนกระเป๋าทุกใบแล้วเดินทางไปไหนมาไหนได้และในที่สุดเรานอกจากเราจะเป็นภาระของตัวเราเองแล้วเราจะเป็นภาระของทุกคนคือขึ้นรถก็ช้าลงรถก็ช้าขึ้นรถไฟใต้ดินก็ช้าเข็นของอยู่ในสนามบินก็เงอะงะคือจะกลายเป็นทุกมันเป็นภาระของสังคมพี่มองว่าเราใช้ชีวิตปกติ
1: จะใช้คำนั้นก็ได้อาจจะทำให้คนอื่นล่าช้าหน่อยแต่ไม่ถึงกับเป็นภาระอ่ะ
0: นั่นแหละในที่สุดคุณอ้อมเขาก็บอกว่าเธอจัดกระเป๋าทั้งหมดอ่ะเธอ manage สิแล้วก็เมืองนี้ทุกคนใช้กระเป๋าใบเดียวกันที่เหลือส่งไปรออีกเมืองเลยแล้วใช้บริการนี้แล้วผมว่าอ้าวจริงเหรอมันมีเหรออ่ะลองดูก็ลองดูฮะปรากฏว่าผมเดินกับตัวเบาเลยทั้ง4คนคืออั๋นจ๋าพอพีท4คนใช้กระเป๋าใบเดียวกับรถเข็น1คันโล่งๆเลยที่เหลือคือส่งปึ๊ดไปเลยแล้วเขาก็บอกเลยว่าคุณไปเช็คอินที่โรงแรมตอนข้ามไปอีกเมืองนึงอ่ะกระเป๋าเนี้ยจะไปรออยู่แล้วที่โรงแรมกี่โมงกี่แค่นั้นเองครับแล้วเขาก็อีเมลไปบอกโรงแรมว่าเดี๋ยวจะมาปั๊บตอนมาถึงผมเช็คอินปุ๊บกระเป๋าอยู่ในห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ๊ยดีเลิศมากเลย
1: คือมันช่วยให้ง่ายจริงๆอะค่ะแล้วก็คิดราคามาตรฐานนะสมมติราคามันก็จะมีเรทของมันว่าไซส์นี้ราคานี้ไซส์นี้ราคานี้ส่งที่นี่ที่นี่มันก็ราคามันสมเหตุสมผลเพราะว่าเขาไม่ได้ทำตอนแรกเขาไม่ได้ทำเพื่อนักท่องเที่ยวนะเขาทำเพื่อคนของเขาจะได้มีการรับส่งพัสดุที่ถูกต้องตรงเวลาราคาเป็นมิตรอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เขาไปได้เรื่อยๆแหละอ้อมว่าเพราะมันก็น่าใช้จริงๆอะค่ะคุณผู้ฟังแล้วอ้อมว่าหลายๆคนก็ใช้วิธีนี้แหละที่จะได้แบบไม่ต้องกระเตงขึ้นรถไฟแบบโอ้ยหนักนะเวลาแบบเดินทางคน2คนแล้วแบบกระเป๋าคนละ2ใบกระเป๋าคนละใบมันเยอะฝากทิ้งไปเลยแต่มันต้องเผื่อเวลานะคะ
0: คุณผู้ฟังเราส่งมาบอกว่าเคยใช้เหมือนกันค่ะเมื่อ10กว่าปีก่อนมันมีมานานขนาดนั้นเหรอทำไมฉัน
1: เจอนาน
0: อ๋อเหรอผมไม่รู้เรื่องเลยอ่ะ
1: มันนานแล้วถ้าอ่านนิยายอ่ะมันก็จะอยู่ในนิยายในบริบทของนิยายบางเรื่องที่มันเป็นแบบส่งสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยข้ามเมืองข้ามจังหวัด
0: แล้
1: ว
0: ก็
1: แล้วมันแต่มันจะต้องเผื่อเวลานะคะเผื่อเหลือเผื่อขาดต่อให้เขาแม่นยังไงอ่ะเราก็ต้องอ้อมว่าคุณผู้ฟังก็รู้แหละที่อ้อมบอกอ่านอ่ะเราต้องมีกระเป๋าใบเล็กอยู่อันนึงที่จะใส่เสื้อผ้าเตรียมไว้ก่อนว่าสมมติเขาบอกเราว่าพรุ่งนี้ถึงเผื่อไว้สักนิดนึงอะไรเงี้ยเผื่อเหลือเผื่อขาดนิดหน่อยโดยเฉพาะแต่สมัยเนี้ยของขาดมันยังหาง่ายไงเดี๋ยวนี้ซื้ออะไรก็ได้ญี่ปุ่นซื้อง่ายกว่าเมื่อก่อนเยอะเมื่อก่อนเราเตรียมของเยอะคุณผู้ฟังที่โตมายุคเนี้ยอาจจะนึกสภาพคนสมัยก่อนเดินทางไม่ออกเนาะคนยุคก่อนรุ่นเราวัยรุ่นน่ะเราเตรียมทุกอย่างแทบจะครบนะเพราะมันก็ไม่ง่ายที่จะไปคาดเดาว่าจะไปซื้ออะไรได้ขนาดนั้นป่ะ
0: หาอะไรไม่ได้เลยอ่ะเมื่อก่อนนะหายากครับผมเนี่ยเดี๋ยวนี้เข้าร้านสะดวกซื้อผมเชื่อว่าในไม่ช้าร้านสะดวกซื้อในประเทศไทยจะเป็นแบบนี้นะเกือบจะเรียกว่า1เซกชั่นของ1ราวยาวๆเลยอ่ะในร้านสะดวกซื้อญี่ปุ่นตอนนี้ขายเสื้อผ้าแล้วนะฮะแต่ขายเสื้อผ้าจำเป็นนะฮะขายเสื้อผ้าจำเป็นแล้วเสื้อผ้าดีด้วยนะไม่ได้เสื้อผ้าแย่เลยแต่ว่าไม่ได้ใส่แฟชั่นนะแต่คือแบบขาวดำเทาแล้วก็ลายทางแล้วก็มีทั้งเสื้อแขนยาวแขนสั้นคอกลมคอวีคอปกถุงเท้าสีเบสิกกางเกงในสีเบสิกแยกชายหญิงถุงมือหมวกคือผมเข้าไปคิดแล้วแบบโอ้ my god แต่คือทุกอย่างเบสิกนะแต่เป็นเบสิกที่ทำให้เราดูดีแล้วนะ
1: เดี๋ยว ล่าสุดก็ไม่ล่าสุดมากปีแล้วก็มีบางร้านสะดวกซื้อที่มีเป็นคอลเลกชันอะแล้วคนไปตามเก็บแล้วหนึ่งในนั้นอีฉันยังไปตามเลยแล้วมันก็จะมีด้วยนะว่าแต่ละเมืองคอลเลกชันก็คือแต่ละเมืองคนละลายอะ
0: ม
1: ันมีถุงเท้าหรืออะไรสักอย่างอะซึ่งแบบมันก็เป็นหน้าที่เราอีก
0: สะสม
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาในอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าในขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้โลกมันเชื่อมต่อกันอย่างที่เราทราบกันพอโลกมันเชื่อมต่อใดๆอะไรที่มันทำให้มันเคยยากมันก็ง่ายแต่อะไรถ้ามันง่ายแต่มันเยอะไปลุงลังมันก็อาจจะยากได้นะคะพูดถึงโลกที่เชื่อมต่อพี่อั๋นไม่อยู่เมืองไทยพี่อั๋นได้ติดตาม IMF มั้งปะคะ
0: เห็นอยู่ฮะแล้วก็เห็นหลายๆเรื่องที่เขาออกมาพูดผมว่าก็น่าสนใจนะครับแล้วเขาก็ชี้ประเด็นในหลายๆจุดนะครับให้เห็นความอ่อนแอของตัวเราเองซึ่งจริงๆเราพอรู้อยู่แล้วว่าตัวเราอ่อนแอตรงไหนบ้างแต่ว่าล่าสุดเขาก็มีการพูดในหลายประเด็นออกมานะครับอย่างเช่นไอ IMF World Bank เนี่ยวันที่3ผู้จัดการของ IMF เขาก็ออกมาเตือนบอกว่าคือจริงๆแล้วก่อนที่เราจะฝันถึงเศรษฐกิจมันฟู่ฟ้าแบบที่เราไม่ประชดกันนะอยู่ดีๆเราจะพูดขึ้นมาว่ารวยไม่ไหวแล้วขึ้นมาเนี่ยมันต้องอธิบายก่อนว่าเราจะรวยไม่ไหวแล้วจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าก่อนที่จะฝันถึงเศรษฐกิจฟู่ฟ้าเนี่ยมองจุดอ่อนกันก่อนไหมว่าประเทศไทยมีอะไรบ้างแล้วเขาชี้เลยนี่ครัวเรือนสูงมากรัฐบาลต้องรักษาวินัยการคลังก่อน2 อย่างนี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับเพราะตอนนี้เราเป็นประเทศที่มีภาวะการกู้เงินสูงนะครับไม่งั้นเนี่ยเราจะอยู่ในภาวะที่เปราะบางในขณะที่อาเซียนกำลังโตอย่างเร็วแต่เรากลับไม่โตตามอาเซียนและที่สำคัญคือเขาก็ชี้นะฮะว่าทำไมประเทศไทยให้ความสำคัญกับอาเซียนน้อยทั้งที่นะครับเขาเอาตัวเลขมาให้ดูเลยเขาบอกว่าณตอนนี้นะครับประเทศไทยค้าขายกับกลุ่มประเทศในอาเซียนใกล้ๆเราเองเนี่ย
1: แค่
0: 22%
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในขณะที่ในประเทศในกลุ่มยุโรปสหภาพยุโรปเนี่ยค้าขายกันเองเนี่ยนะฮะเฉพาะในยุโรปเนี่ยนะฮะเขาค้าขายกันเอง80%กว่าเกือบ 90% เพราะฉะนั้นสมมติว่าลองคิดกับพูดภาษาให้ง่ายๆนะฮะสมมติว่าในโลกไม่มีใครคบเราเลยยุโรปแค่คบกันเองก็รอดละ80%กว่าแต่ถ้าสมมติว่ายุโรปโกรธเราอเมริกาโกรธเราตะวันออกกลางโกรธเราเราเหลืออาเซียนแล้วเราขายกันเองเรารอดแค่ 22% เองเพราะเราค้าขายกันต่ำทั้งที่จริงๆแล้วเป็นกลุ่มที่ตัดปัจจุบันเศรษฐกิจดีประชากรก็เยอะและมีกำลังการซื้อสูงเพราะฉะนั้นเขาก็ชี้ผมคิดว่ามันก็ดีชี้ให้เห็นว่ามีโอกาสเติบโตสูงมากในตลาดอาเซียนอย่ามองแต่ถ้าภาษาเราอย่ามองแต่ฝรั่งอย่าไปขายไกลมากทำไมไม่ทำการตลาดอาเซียนแต่ก็เช่นกันการท่องเที่ยวของประเทศไทยรวมถึงตัวเลขของกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเปิดเผยออกมาเหมือนกันบอกว่าถ้าพูดถึงอาเซียนเนี่ยถือว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าการท่องเที่ยวแบบช็อตฮอลลองฮอลคือนั่งเครื่องบินนานนั่งเครื่องบินสั้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่นั่งเครื่องบินสั้นมาประเทศไทยตกลงอย่างมีนัยสำคัญหลังจบเทศกาลทุกครั้งนะครับในขณะที่กลุ่มที่มาจากยุโรปหรืออเมริกาอาจจะมีจำนวนน้อยแต่ว่าอยู่ยาวแล้วก็อยู่นานแล้วก็เซนซิทีฟน้อยกว่าอ่ะอันเนี้ยคุณเมื่อคุณได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นไซเอนทิฟิกแล้วข้อมูลเชิงประจักษ์คุณต้องไปบริหารจัดการเองว่าคุณอยู่ในกลุ่มธุรกิจประมาณไหนคุณจะทาร์เก็ตใครแต่ว่าเขาชี้ข้อมูลออกมาตรงนี้จาก IMF World Bank ซึ่งผมก็ดี
1: ค่ะซึ่งทางฝั่งไทยก็มีท่าทีและการตอบรับในอีกมิติที่น่าสนใจก็เขาบอกว่าคุณเอกนิติเนี่ยเป็นรองนายกรัฐมนตรีและเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังใช่ไหมคะแล้วก็มีผู้ว่าการธปท.เนี่ยเขาบอกว่าเขาก็ออกไปยอมรับอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประเด็นเรื่องหนี้ครัวเรือนก็คือเป็นปฏิเสธไม่ได้อะถูกไหมซึ่งก็ดีในการยอมรับเรื่องหนี้ครัวเรือนแล้วการชะลอตัวใดๆก็แล้วแต่แล้วเขาก็บอกว่าในมุมของการคลังวินัยการคลังเนี่ยเขาบอกว่าเราก็ตอบไปอย่างไม่ได้ดื้อนะว่าเรากำลังขยายรากฐานใดๆก็แล้วแต่เพื่อดันให้เศรษฐกิจมันเป็นระยะยาวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเราพยายามจะใช้เทคโนโลยีอะไรบางอย่างที่ให้มันเข้ากันกับการเจริญเติบโตของยุคสมัยเนี่ยแล้วเมื่อวานมันมีคำว่า Bangkok Blueprint ออกมาใช่ป่ะที่เขาบอกว่ามันเป็นความตั้งใจของไทยที่จะนำเสนอโมเดลต้นแบบการรับมืออาชญากรรมไซเบอร์ใดๆก็แล้วแต่เราพยายามตอบคำถามนี้อย่างไม่โกรธเกรี้ยวอ่ะอ้อมก็คิดว่าอ่ะเพราะว่าการที่เขาวิจารณ์สิ่งนี้มันเป็นไวรัลเลยนะใช่ไหมเมื่อวานเนี่ยมันเป็นไวรัลเลยว่า มันดูชัดตรง1 2 3 4แล้วมันก็ต้องดูว่าทางฝั่งเราตอบโต้อย่างไรว่าเรากำลังพยายามทำอะไรอยู่1 2 3 4ด้วยเหตุและผลเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เป็นการรับมือที่ดูแบบดูโตหน่อยอะฟังเขาไม่ปฏิเสธไม่หัวฟัดหัวเหวี่ยงอ่ะใช่ไหมว่าเรากำลังเน้นอะไรทำอย่างไรเรากำลังจะดูแลเรื่อง data center จัดระบบหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่ามันก็โอเคนะถ้ามองมุมนี้ได้เท่านี้ก็ยังดี
0: แล้วเขาก็ชี้อีกนะฮะขออนุญาตแล้วกันผมว่าสิ่งที่เขาชี้ผมว่ามันก็ตรงจุดดีนะฮะแล้วก็หวังว่าคนที่อยู่ในจุดที่สามารถบริหารในเชิงปรับนโยบายหรือว่าทิศทางของการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในเรื่องตรงนี้จะเอาไปถอดรหัสกันซึ่งเขาพูดนะจริงๆเขาบอก6สัญญาณอันตรายแต่บางสัญญาณผมมันยากไปที่จะอธิบายตรงนี้ผมเอาแค่บางสัญญาณนะ
1: อ
0: ันแรกคือต้นทุนการกู้ยืมสูงต้นทุนการกู้ยืมสูงเอาง่ายๆคือตอนนี้เราจ่ายดอกเบี้ยทั้งเยอะและก็แพงด้วยนะครับดอกเบี้ยประเทศเราแพงและดอกและเราจ่ายดอกเบี้ยกันสูงเพราะเรากู้กันเยอะเราเป็นหนี้ครัวเรือนเยอะทั้งในส่วนของหนี้ครัวเรือนและหนี้สาธารณะของประเทศสูงหมดเพราะฉะนั้นทันทีรายได้ที่เข้ามากลายไปเป็นดอกเบี้ยหมดเพราะเรามีต้นทุนนี้สูงทำให้เราไม่เหลือเงินไปพัฒนาสิ่งที่มันสำคัญนะครับครัวเรือนก็ไม่สามารถไปเริ่มต้นธุรกิจทำงานลงทุนอะไรได้เพราะว่าเงินไม่พอไปจ่ายดอกเบี้ยหมดประเทศก็อยู่ในสถานการณ์คล้ายๆกันอีกอันนึงคือนะอันนี้เจ็บปวดนะฮะแต่จริงนะฮะคือเขาพูดเลยเขาแนะนำนะครับ IMF แนะนำประเทศไทยว่า GDP ของเราเนี่ยโตรั้งท้ายในอาเซียนมาหลายปีแล้วในขณะที่รัฐบาลทำตัวเป็นเซเลบริตี้ผมไม่ได้พูดเองนะเขาใช้คำนี้จริงๆรัฐบาลมัวแต่ทำตัวเป็นเซเลบริตี้เจ็บปวดไหม IMF ด่านะฮะมัวแต่จัดอีเวนต์โปรโมตตัวเองแล้วก็บินโชว์ตัวที่ต่างประเทศเป็นเซเลบริตี้ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยตรงส่วนที่สำคัญพังทลายลงเรื่อยๆเพราะไร้เครื่องยนต์ใหม่ไร้การปฏิรูปทักษะแรงงานพึ่งพาแต่การส่งออกสินค้าแบบเดิมๆที่โลกไม่ฮิตแล้วโอ้โหนี่คือแรงเนาะแรงสิถ้าสมมติเราได้จดหมายแบบนี้มาแล้วบอกว่านี่คือผลการเรียนแปลว่าเตรียมตัวว่าประทัดสุดท้ายคือสอบตกนะฮะ
1: ฉันคือหน้าม้านเลยนะถ้าฉันเป็นผู้ปกครอง
0: จริงอ่ะนี่คือผมอยากให้คุณหน้าม้านเพราะว่าพวกเราก็หน้าม้านตอนที่เขาพูดไปแล้วนะฮะอยากให้ผู้บริหารฟังสักหน่อยแล้วเลิกทำตัวเป็นเซเลบริตี้เพราะจริง AR เรารถโชว์ AR เราบินมันง่ายไงบินดูงานสนุกนะครับก็รถโชว์3วันดูงานอีก4นะครับซึ่งไอ้ตรงดูงานก็ไปดูงานตามห้างด้วยนะฮะตามดิวตี้ฟรีด้วยนะฮะนะครับอีกอันนึงคือเขาตั้งคำถามว่าทำไมเราตกขบวนอาเซียนทั้งที่จริงแล้วเราอยู่ศูนย์กลางของประเทศที่กำลังเติบโตสูงลาวเวียดนามมาเลย์ทั้งหมดตรงนี้กำลังพุ่งไปข้างหน้านะครับเราตกอย่างแรกเราตกขบวนแต่อันที่สองคือถ้าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้เราไปลงทุนในประเทศเหล่านี้เราก็ได้ผลประโยชน์แต่ปรากฏว่าประเทศเราก็ไม่ไปลงทุนอีกนะครับมีจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นสหรัฐสิงคโปร์เป็น5ประเทศที่ไปลงทุนในประเทศเหล่านี้ในขณะที่ไทยอยู่ใกล้สามารถทำงานได้ง่ายแต่เราไม่ไปลงทุนคือเราตกขบวนทุกรูปแบบตกขบวนคือเขาไม่มาลงทุนเราและเราก็ไม่ไปลงทุนในที่ที่ควรจะลงทุนด้วยคือไม่ทำอะไรเลยนั่งเฉยๆแล้วยืนงงนะครับก็นี่แหละเขาพูดในหลายๆส่วนกันแบบนี้นะฮะที
1: ่
0: ชี้ออกมาให้เห็นครับผม
1: ค่ะแต่ถ้าจะพูดมุมนี้เดี๋ยวจะหาว่าเรามองแต่แง่ร้ายเขาบอกว่าแง่ดีฟีดแบ็กก็มีในการที่เราอะเรื่องของเราเป็นเซเลบเพราะฉะนั้นการต้อนรับเพื่อนฝูงคนที่มาบ้านเราก็ต้องต้อนรับได้อย่างดีในฐานะเจ้าภาพเต็มที่มากในเมื่อจุดเด่นเราก็มีนี่คะเราก็จะกลัวอะไรใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้น
0: เสียอะไรก็ได้เสียหน้าไม่ได้นะฮะ
1: ถูกต้องนะฮะสิ่งที่เรานำเสนอไปถามว่าเป็นเสียงที่ชื่นชมและชื่นชอบไหมเมื่อวานก็มีไอเทมที่แจกก็จะเป็นคุณเห็นหรือเปล่าถุงผ้าก็น่ารักนะก็เป็นผ้าขาวม้าใช่ไหมเป็นถุงผ้าขาวม้าอาหารการกินนั้นไซก็บริบูรณ์สมบูรณ์อย่างดีอาหารไทยมันก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่พึงมีในแง่นึงจะบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้ถูกป่ะใดๆเรายังมีสิ่งนี้ให้แบบมีไอติมไปนะมีไอติมไปวางมีฝอยทองมีอะไรแล้วของจงของแจกน่าเอ็นดูซึ่งมันก็ทำให้บรรยากาศว่ามันก็ซอฟต์แล้วก็ได้เห็นแหละว่าเราก็ยังคงมีศักยภาพเรื่องนี้อยู่ถึงแม้ต่างชาติอาจจะฮิตมากหรือฮิตน้อยแต่อย่างน้อยมันได้ความประทับใจอ่ะก็แต่ในเรื่องของถอดรหัสที่เขาวิพากษ์มาและ แนะนำมาเอาว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจซึ่งในขณะเดียวกันที่บอกคุณผู้ฟังอะนะคะเมื่อวานนี้มันเป็นไวรัลเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ IMF พูดถึงเราตัดกลับมาที่ประเทศไทยเมื่อวานมีไวรัลอีกตัวที่ควบคู่กันคุณเอ็ดคุณอ่านได้เห็นป่ะมันไปถึงคุณไหมอ
0: ันไหนครับ
1: ที่นายกชี้ชวนให้เราให้ในการประชุม CNN
0: Global อ่ะกินโนเล
1: ี้ย
0: งเหรอ
1: เออ
0: เห็น
1: ตอนเห็นนี่แค่แบบอย่างเงี้ยตอนคุณเห็นคุณรู้สึกยังไง
0: ผมรู้สึกเหมือนกับคอมเมนต์ส่วนใหญ
1: ่คือใน
0: แต่ผมคิดว่าเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดี
1: ใช่เอาว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่เราก็ไม่เซอร์ไพรส์วิธีพูดอะไรแบบนี้จากเขาอยู่แล้วเพราะว่าในคอนเทนต์ที่ต้องบอกว่าเขาพูดเกี่ยวกับงานของ CNN เนี่ยนะคะนายกเขาก็พยายามจะพูดอะไรที่เขาก็โชว์จุดเด่นศักยภาพของบ้านเราแต่ประโยคที่ใช้คือผมอยากจะขอแนะนำให้พวกคุณลองชิมโอเลี้ยงใช่ไหมกาแฟดำเย็นของไทยใช่ไหมที่มันเรียกว่าโอเลี้ยงเนี่ยหลังจากที่คุณได้ชิมมาแล้วรับรองคุณอาจจะลืมอเมริกาโน่เย็นไปตลอดชีวิตเลยก็ได้
0: คือจริงๆแล้วอ่ะผมคิดว่าผมพอเข้าใจเนาะเพราะมันก็อาจจะเป็นประโยคที่เราพูดเล่นๆ อะไรเงี้ยแต่พอมันอยู่ในเวทีระดับเนี้ยผมรู้สึกว่ามันต้องคิดเยอะกว่านี้ผมมันนึกในใจว่าเอ๊ะฉันคิดเยอะไปเพราะว่าตอนอ่านตอนเห็นแต่ก็ในที่สุดพอลงไปดูปุ๊บผมก็รู้สึกว่าเออที่มันเป็นประเด็นก็เพราะว่าหลายคนแล้วก็อยากให้คอนเซิร์นกันเรื่องแบบนี้ว่าเวลาเราจะชมตัวเราเองอะเราไม่ต้องไปกดคาวซี่เข้าใจป่ะไม่ต้องไปบอกว่าของเราดีจนคุณจะลืมอเมริกาโน่
1: คืออ
0: ย่างน้อยแค่เปลี่ยนเป็นว่าดีไม่แพ้อเมริกาโน่แค่นี้ก็เพราะแล้วนะอ้อม
1: ใช่หรืออาจจะบอกว่าถ้าใครได้ลองชิมอันนี้อย่างน้อยมันจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณนึกถึงอะนึกออกป่ะเวลาคุณดื่มเครื่องดื่มอะไรคุณจะนึกถึงประเภทนี้ทันทีอะ
0: คือหรือแบบหลังจากที่คุณชิมวันนี้ผมเชื่อว่าครั้งต่อไปอ่ะคุณจะมองหาเมนูนี
1: ้
0: เวลาพิมพ์ไปร้านกาแฟอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: คือมันจะติดใจก็ได้อ่ะแบบได้ชิมครั้งนึงแล้วคุณจะติดใจอ่ะอีเวนจะพูดเล่นน่ะแต่เราต้องไม่บอกว่าลืมอะไรอย่างไรหรือเปล่าคือต้องเชื่อนะดูสไตล์คุณนายกหนูๆเนี่ยเขาชื่อหนูๆใช่มั้ย
0: หนู
1: คุณนายกหนูๆเนี่ยท่านจะบอกเสมอแบบเวลาคุยอ่ะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนขี้เล่นและหลายครั้งที่การตอบอ่ะตอบแบบเจตนาคือเล่นแต่สุดท้ายต้องมีคนมาช่วยแก้ทุกทีว่าท่านไม่ได้เจตนาแบบนั้นท่านหมายถึงแบบนี้เพราะว่าออฟฟิเชียลอ่ะบางทีท่านอาจจะเผลอนึกออกไห
0: ม
1: ใช้ออฟฟิเชียลได้ดูเล่นไปนิดนึง
0: คือผมคิดว่ามันก็หลายครั้งแล้วล่ะที่ผมคิดว่าขออภัยนะฮะผมคิดว่าท่านอาจจะเล่นผิดเวลาไปนิดนึงคือจริงๆก็อาจจะบอกว่าอะไรวะทำไมไม่มีอารมณ์ขันเลยแต่ผมคิดว่าอารมณ์ขันมันมีกาลเทศะ
1: ที่ทางของมัน
0: มันมีกาลเทศะของมันอยู่นะครับในมุมนี้ที่ตอนแรกผมบอกตอนผมอ่านตามพูดตรงๆอ่านไม่ได้โกรธมากนะเรื่องนี้อ่านไม่ได้รู้สึกหงุดหงิดกับปากกาเฟียดอ่านรู้สึกว่าอย่างที่บอกว่าเขาไม่ได้มีเจตนาเพราะผมนึกในใจว่าผมคิดว่าผมสามารถเห็นคุณพ่อหรือคุณแม่ผมพูดประโยคนี้ได้อ้อมเข้าใจไหม
1: เข้าใจคือเอาว่าเราทุกคนมีโอกาสพูดเหมือนกันเพียงแต่ว่าแต่ละคนจะจัดวางบริบทของประโยคเนี้ยที่ตรงไหนแล้วอาจจะได้ยินคุณพ่อคุณแม่พูดตอนโทสก็ได
0: ้แล้วเขาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีเลยแต่มันเป็นประโยคแบบประโยคที่เราต้องยอมรับว่าหลายๆเรื่องโลกวันนี้เคลื่อนตัวมาในทิศทางที่เซนซิทีฟแล้วก็แคร์กันกับเรื่องแบบนี้มากขึ้นซึ่งจริงๆก็ดีแต่บางครั้งบางประเด็นก็อาจจะโอเวอร์เซนซิทีฟก็มีนะ
1: ดูหยุ่มหยิมไปนิดนึงในบางประเด็นแต่อ้อมก็เชื่อว่าสมมติถ้าพ่อแม่คุณจะโทสต์และพูดเรื่องนี้วงที่โทสต์ก็จะไม่ใช่วงระดับประเทศไง
0: ถูกต้องประโยคนี้ถ้าพูดบนโต๊ะกับเพื่อนไม่ผิด
1: ถูกปะล่ะมันมีโอกาสโทสต์กับเพื่อนบนกับงานสรรสัดแบบงานอะไรที่เราสปีชก็ได้แต่มันวงเล็กอะ
0: ครับ
1: เราจะไม่พูดในนามของประเทศอ่ะหรือเปล่าเราไม่แน่ใจนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องคอยระมัดระวังนิดนึงเอาว่าความหมายไม่ได้ไม่ดีแต่สถานที่อาจจะยังต้องปรับหรือถ้าไม่ปรับสถานที่ก็ต้องอาจจะปรับบางอย่างอีกสักนิดนึงก็ถอดบทเรียนนะคะเพราะเราถนัดถอดบทเรียนกันอยู่แล้วเราถอดบทเรียนทุกเรื่องแต่เรียนไหมอีกเรื่องนึง
0: ครับ
1: นะคะนี่ก็เป็นการประชุมที่เรียกได้ว่าโดดเด่นกันอยู่วันสองวันของที่จัดขึ้นในประเทศไทยนะคะต้องบอกว่าก็ต้องติดตามผลแหละว่าเมื่อประชุมสิ่งนี้แล้วพูดวิสัยทัศน์อะไรไปแบบนี้เขาฟีดแบ็กมาแบบนี้เราจะหยิบสิ่งเหล่านี้

0: ถ้ามันยังไม่ได้ถึงขนาดว่านำเสนอข่าวที่เป็นเท็จแบบเฟกนิวส์ก็แล้วแต่ก็ประชาชนก็ไปเลือกเองก็ให้ประชาชนมีวิจารณญาณกันไปเหมือนของอเมริกาก็รู้เลยว่าช่องนี้คือโอ้โหเอียงเหลือเกินเขาอยากจะเอียงเขาเอียงก็ใส่ความคิดเห็นเต็มที่เชียร์ทรัมป์แบบไม่สนปีสนกลุ่ยก็มีประเทศไทยก็มีนะครับ
1: มีแล้วเราก็จะมีช่องที่โบรรัฐบาลอย่างเต็มที่มีไหม
0: ม
1: ีในขณะที่บางทีถ้ามันเป็นช่องของซึ่งอันนั้นอ่ะคือถ้าโบรรัฐบาลแล้วเป็นหน่วยงานรัฐด้วยอ่ะมันก็ค้ำกึ่งนะว่าเราต้องคิดยังไงเพราะการเป็นเงินของหน่วยงานรัฐมันควรจะทำเพื่อประชาชนมากกว่าทำเพื่อรัฐบาลหรือเปล่า
0: ครับตอนนั้นตอนนี้เราไม่ได้บอกว่าไทย PBS ไม่ได้ทำเพื่อประชาชนหรืออะไรทั้งสิ้นนะฮะเพราะว
1: ่
0: าตรงนั้นผมว่าเราต้องไปดูในส่วนของ KPI ซึ่งตอนนี้เขาก็มีการพิจารณากันอยู่บอกว่าต้องประชุมกันแล้วล่ะว่าเราจะใช้ KPI ยังไงผมทำมาตั้งนานเพิ่งนั่งคิดเหรอว่าจะมี KPI ยังไงแต่ไม่เป็นไร
1: หรือชินกับการที่ได้เงินมาโดยที่มันมีเงินแบบเนี้ยเนี่ยหรอปะมันคือมันได้มาทุกปีมันถูกเป็นงบที่ถูกตัดมาไง
0: ซึ่งเขาได้เงินเยอะมากเน
1: ี่ยแต่ถามว่าเขาได้เงินเยอะไหมเยอะ
0: yeah.
1: แต่ในแง่หนึ่งที่ทางเขาเองผู้บริหารเมื่อวานเขาก็ถือโอกาสนี้ได้อธิบายนิดนึงว่าการที่คนดูเหมือนว่าเขาได้เงินเยอะแต่เงินเขาไม่ได้ถูกปรับขึ้นเลยนะในยุคที่เงินมันเฟ้อขึ้นอ่ะเงินเขาไม่ได้ถูกปรับขึ้นเขาเคยได้เยอะถ้าตัวเลขนี้เราฟังมาเป็น10ปีอ่ะตัวเลขนี้มันเยอะ
0: แต่ผมขอพูดว่าในฐานะที่ผมก็อยู่ในทีวีเยอะผมนั่งอยู่ในห้องประชุมงบก็เยอะ
1: เยอะ
0: ผมตอบได้เลยว่าผมไม่รู้แหละว่ายังไงแต่ผมเอาตัวเลข absolute บรรทัดสุดท้ายนะฮะเขาได้เงินเยอะนะครับและในภาวะนี้ไม่ต้องพูดว่าได้เงินขึ้นทุกคนได้เงินลงฮะตอนนี้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้น
1: เพราะฉะนั้นมันก็ต้องอยู่ที่การบริหารจัดการแต่สิ่งที่เมื่อวานสตง.หรือคนที่รู้สึกว่ามันมีการตั้งคำถามเพราะว่าคนหลายคนไม่ได้รู้สึกติดกับการที่เขาจะทำคอนเทนต์แต่อาจจะติดกับราคาที่เป็นการจัดเหมือนจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นระบุเฉพาะบุคคลไปหรือเปล่าในราคานี้ข้างหลังในราคานี้ซื้อแบบว่าจ้างในราคานี้อ่ะถ้าขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยสวัสดีครับถ้าเราขออนุญาตเอ่ยชื่อเลยก็ได้นะเขายกตัวอย่างกรณีของคุณกรุณาบัวคำศรีถูกไหมคะ
0: ครับผม
1: คือเขายกตัวอย่างว่าเพราะอะไรรายการนี้ถึงได้มีการเจาะจงผู้ผลิตในราคานี้ซึ่งถือว่าสูงถามว่าถ้าคุณอยู่ในแวดวงนี้การทำสารคดี1ตอนคุณภาพในระดับนั้นน่ะคุณคิดว่าเป็นราคาที่โอเคไหม
0: อันไม่กล้าพูดอ้อมเพราะอันไม่เคยดูรายการของคุณกรุณาผมไม่รู้ว่าโปรดักชันระดับไหนหรือถ่ายระดับไหนตัดต่อหรือมันต้องเดินทางขึ้นเหนือล่องใต้ถ้าเห็นพอคาดการได
1: ้บางทีเขาไปต่างประเทศเลยค่ะไปทำคอนเทนต์ที่ต่างประเทศนะก็
0: ม
1: ี
0: ครับผมก็เพราะฉะนั้นขอไม่แสดงความเห็นแต่ถามว่าตอนเห็นตัวเลขก็รู้สึกว่าโอเคก็เป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยเรารู้สึกว่าไม่น้อยแต่ต้องดูงานเพราะถูกหรือแพงต้องดูงานก่อน
1: ที่เนื้องานนะคะซึ่งมันก็มีการตอบคำถามนี้แหละว่าทำไมแล้วเรตติ้งมันเป็นยังไงเขาเอาไปเทียบกับเรตติ้งในขณะที่คำพูดก็น่าสนใจตรงที่ว่าเรตติ้งในตัวทีวีเดี๋ยวนี้คนดูออฟไลน์มันน้อยแต่เรตติ้งของเขาที่เป็นออนไลน์มันโตขึ้นหลายๆคลิปจำนวนไม่น้อยเลยหลายๆรายการที่ออนไลน์คนดูเป็นล้านเป็นหลายล้านอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเขาใช้เงินได้ไม่ได้ผิดปกติตรงไหนอะไรแบบนี้เนี่ยออกมาแต่ทั้งหมดเขาก็ต้องการการพูดคุยและการชี้แจงประเด็นสำคัญที่มันอยู่ที่ว่าเขาได้รับโอกาสในการชี้แจงหรือเปล่าถูกไหมฮะซึ่งทางไทย PBS ต้องการโอกาสในการชี้แจงซึ่งเขาบอกว่าในการประชุมครั้งแรกหรือการพูดคุยครั้งแรกมันมีการชี้แจงและปิดสรุปเป็นอย่างดีแต่ทำไมใน2ถึง3ครั้งหลังเนี่ยมันไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นอะไรแบบนี้เป็นต้น
0: ในเมื่อวานก็เห็นนะฮะตอนแรกที่เขาออกมาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงคือสตง.แถลงเรื่องไทย PBS และไทย PBS ก็นัดแถลงเรื่องสตง.ไขว้กัน
1: สลับเวลากัน
0: นะครับ
1: คนนึงแถลง 11:00 น.อีกคนนึงแถลงบ่าย 2:00 หรือบ่าย 3:00 เนี่ย
0: ครับซึ่งถ้าถามผมนะผมไม่ได้คิดว่ามีใครแบบ
1: โต้ใช่มั้ย
0: ไม่ได้คิดว่ามีใครดีแอบโซลูทอ่ะขอโทษนะฮะขอพูดตรงๆภาษาแบบเรานะผมรู้สึกว่าไทย PBS เองก็มีหลายจุดที่ไม่อธิบายหรือไม่รู้ขออธิบายไม่ได้แต่ถามแล้วไม่ตอบในขณะที่สตง.เองคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะผมว่าแผลเยอะนะครับแต่สตง.ก็พูดในหลายๆจุดที่บอกว่าเฮ้ยแยกนิดนึงไม่ใช่ว่าทุกเรื่องที่ตอนนี้สตง.พูดหรือสตง.ทำเราจะต้องโยงกลับไปที่ตึกถล่มเสมอทุกครั้งอ่ะอันนี้เขาก็แฟร์อันนี้

0: ันนี้เขาก็แปล
1: คือไม่ได้แปลว่าผิดแต่ถามว่าเขายอมรับไหมว่ามันจะเป็นติดตัวเข้าไปเขายอมรับและเขารับรู้ว่าเรื่องนี้จะติดตัวคำว่าสตง.แล้วตึกถล่มไปอีกนานแต่วิธีการมองเราเหมารวมว่าคนคนหนึ่งพลาดสิ่งหนึ่งหรือพลาดหลายสิ่งและจะพลาดทุกสิ่งอันนั้นก็ไม่ได้ถูกไหมมันต้องเปิดโอกาสดูตามนั้นแต่ในขณะเดียวกันคนที่เคยสมัครเป็นเขาบอกว่าแบบเหมือนแคนดิเดตของไทย PBS คนหนึ่งอ่ะที่ไม่ได้รับตำแหน่งตอนนี้ก็พูดน่าสนใจแหละว่าในเมื่อคุณจะเป็นองค์กรตรวจสอบคุณก็ต้องถูกตรวจสอบได้จริงๆแล้วในทุกองค์กรควรจะถูกตรวจสอบได้เอาว่ามันแฟร์ที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นองค์กรที่ตรวจสอบใครหรือเป็นองค์กรปกติขนาดเอกชนยังต้องมีออดิตอ่ะ
0: อ
1: ะไรที่จะทำให้คุณถูกตรวจสอบไม่ได้ถูกไหมล่ะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเราพูดมาตลอดฮะว่าถ้าเราไม่ผิดเราควรยินดีต้อนรับการตรวจสอบในทุกรูปแบบและมาร่วมกันตรวจสอบวิธีการตรวจสอบดีกว่าว่ามันเป็นการตรวจสอบที่แฟร์นะไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อที่จะยัดข้อหาหรือแบบหาเรื่องอ่ะเหมือนกับบางครั้งที่อ่ะหลายครั้งเราผมไม่รู้ว่าเราเคยป่ะผมเคยนะถูกตำรวจจับแล้วก็เหมือนพยายามจะหาให้ได้ว่าผิดอะไรสักเรื่องนึงอ่ะแล้วเขาหาได้จริงๆนะครับซึ่งมันก็จะมีกฎหมายประหลาดๆอยู่เยอะแยะผมก็สู้มาหลายครั้งแล้วนะฮะแล้วผมก็พอผมสู้พอผมเอาเรื่องอย่าเรียกว่าแบบผมไม่ได้ใช้อำนาจบัตรใหญ่นะแต่ผมคุยกับเขาอะบอกว่าอ่ะงั้นเราไปสถานีตำรวจเลยในที่สุดเขาปล่อยอะไรอย่างเงี้ยคือเรามีระบบการตรวจสอบที่อยู่กับวิจารณญาณเยอะมากตรวจสอบโรงงานทั้งที่จริงๆแล้วไม่ได้ตรวจสอบคุณภาพแต่ตรวจสอบเพื่อทำให้สร้างความวุ่นวายเพื่อที่จะได้สุดท้ายแล้วคาดหวังอย่างอื่นมากกว่ามาตรฐานความปลอดภัยหรือเปล่า
1: อาจจะมีเกิดขึ้นในเจ้าหน้าที่บางส่วน
0: พูดง่ายคือหวังเงินใต้โต๊ะนั่นแหละอ่ะ
1: อาจจะมีเจ้าหน้าที่บางส่วนนะคะยังต้องมองว่ามันก็ยังมีภาพรวมมันก็มีปะปนกันแต่เอาว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่สตง.เอาว่าคนเข้าใจแหละเรื่องติดถล่มว่ามันเกิดขึ้นได้แล้วคนก็ต้องการคำตอบว่าตกลงมันถล่มเพราะอะไรมันอย่างไรถูกไหมเมื่อวานเรื่องที่เขาชี้แจงมันก็ต้องเขาก็บอกว่าเขากำลังรอผลอยู่เขาสืบอยู่ตุ๊ดอยู่ในกระบวนการใดๆแต่คำถามเดียวที่เขายังตอบไม่ได้แล้วมันก็จะตาตรึงไปอีกอะเก้าอี้ตัวละ 90,000 น่ะคุณรู้ยังว่าตอนนี้เก้าอี้มันชื่อตำแหน่งอ่ะเก้าอี้ชื่ออะไร
0: เก้านี่เก้าอี้กราบเรียนนะ
1: ใช่เพราะว่าเขาบอกว่าทำไมเก้าอี้ตัวละ 90,000 เพราะเก้าอี้ตัวนี้เนี่ยเป็นของประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินเป็นเก้าอี้ของตำแหน่งกราบเรียน what
0: ไม่เข้าใจนะแล้วอธิบายต่อนะอ่ะผมพูดเลยนะคนที่พูดนี่คือโฆษกของทางสตง.นะครับได้อธิบายแบบนี้ว่าเก้าอี้นี้เป็นเก้าอี้ที่ใช้เป็นตำแหน่งกราบเรียนเนี่ยแหละครับและราคาวัสดุของมันที่ถูกตั้งเนี่ยตั้งโดยที่เราจ้างคนออกแบบเนาะในวงเงินคนออกแบบเขาก็จะออกแบบมาแล้วมีรายการวัสดุมาตามความเหมาะสมเรารับราคาหน้านั้นมาเท่านั้นเองและเวลาเราจะก่อสร้างจริงอันนี้นำเรียนทุกท่านเลยนะครับว่าที่เขาก่อสร้างเขาต้องมาปรับก่อนราคาที่ออกแบบไว้เนี่ยออกแบบไว้เมื่อ4ปีที่ผ่านมามันควรเป็นราคาอะไรก็ตามแต่ในของสตง.เองเนี่ยในส่วนครุภัณฑ์เรายังไม่ได้ไปเบิกจ่ายนี่เดี๋ยวนิดนึงนะผมขออ่านให้จบนะทุกคนตั้งใจฟังหน่อยและยังไม่ได้พิจารณาว่าจะต้องปรับปรุงครุภัณฑ์อย่างไรหรือไม่มันแพงอย่างที่ท่านว่าแต่เอาเข้าจริงๆบอกโทรศัพท์แพงไปเทียบกับโทรศัพท์อันนี้ราคาท้องตลาดเนี่ยจริงๆโทรศัพท์เราเป็นโทรศัพท์แบบต่อเนื่องเชื่อมโยงนะครับไม่ได้เป็นสแตนด์อะโลนครับเข้าใจเป็นอันๆไปเพราะฉะนั้นเรื่องครุภัณฑ์ยังไม่ได้จ่ายสักบาทนะครับแล้วก็ส่วนแพงไม่แพงมันมีรายการที่สามารถพิสูจน์ได้เพราะฉะนั้นเรานำเรียนว่าเราจ่ายเงินไป966ล้านเป็นค่าล่วงหน้า320ล้านที่เหลือเป็นค่าโครงสร้างทั้งหมดซึ่งยังไม่ตรวจรับโครงสร้างที่สมบูรณ์นะครับยาวมากจับความได้ไหมผมถามนะฟังดูเนี่ยผมขออนุญาตอ้างอิงนะผมอ่านจากตุ๊ดซี่รีวิวนะผมชอบอ่านนะเขาลงท้ายด้วยประโยคเดียวเท่านั้นเองซึ่งเป็นประโยคที่อยู่ในใจผมเลยรัฐมีเหตุผลในการใช้งบแต่ทำไมไม่สามารถอธิบายให้ประชาชนรู้เรื่อง
1: อันนี้ถูกคือแบบคือว่าปัญหาไม่ได้ติดอยู่ที่ว่าเขาจะสั่งของแล้วยังไม่ได้ไปเอานะไม่ติดคือถ้าตึกไม่ถล่มเราจะไม่รู้สิ่งเหล่านี้เลยปัญหาท่านต้องเข้าใจก่อนว่าประชาชนไม่ได้มีปัญหาเรื่องท่านยังไม่ไปรับของแต่ประชาชนสงสัยว่าอะไรทำให้เราต้องสั่งเก้าอี้ตัวละ90,000
0: ไม่จำเป็นถ้าหากว่าไม่สั่งเก้าอี้ตัวนี้มันกราบเรียนไม่ได้หรอเอาถามจริงทุกคนก็คิดแบบนี้ถูกไหมล่ะที่อ่านพูดเนี่ย
1: มันคือปัญหาท่านต้องเข้าใจก่อนว่าเราไม่ได้ติดแต่เราแค่งงว่า เพราะท่านน่ะบอกเองว่าใดๆท่านไม่ได้มีปัญหาเรื่องราคาเพราะท่านพูดเรื่องไทย PBS ท่านไม่มีปัญหาเรื่องราคาเรื่องงบอ้อมเชื่อเพราะการใช้งบของท่านใจกว้างจะตายการที่เราสั่งเก้าอี้ตัวละ90,000เราต้องใจกว้างมากนะใจเราต้องใหญ่ใจเราต้องใหญ่เราสั่งเก้าอี้ตัวละ90,000เพราะฉะนั้นยังตอบคำถามผ่านไปเกือบ24ชั่วโมงเรายังไม่รู้เลยว่าเก้าอี้กราบเรียนทำไมต้องใช้ในสถานการณ์นั้น
0: ก็ผมคิดว่าก็อย่างที่บอกแหละฮะว่าอธิบายได้แต่ไม่มีใครเข้าใจในสิ่งที่คุณอธิบายนะครับผมไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรเยอะแยะแต่ไม่เห็นทำให้เราเข้าใจหรือรู้สึกดีขึ้นเลยแล้วบอกว่านี่เป็นเก้าอี้ในตำแหน่งกราบเรียนมันไม่เห็นทำให้รู้สึกว่าเราเข้าใจเลยว่าทำไมต้องใช้เก้าอี้ตัวนี้ในตำแหน่งนี้อยู่ดีนะครับแล้วกราบเรียนแล้วกราบเรียนแล้วมันได้อะไรดีขึ้นไหมแล้วการใช้เก้าอี้ตัวนี้แล้วทำให้การกราบเรียนมันราบรื่นเหรอหรือเรามันควรทำให้ได้ของดีที่ใช้เงินน้อยลงได้ไม่ใช่ว่ามันต้องใช้เงินเยอะอ่ะเพราะมันเป็นตำแหน่งนี้อ
1: ่
0: ะ
1: ถูกแต่ตอนนี้เราต้องกราบเรียนท่านผู้ฟังก่อนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของไอเดียดีๆค่ะพี่อัน
0: ใช่ครับที่เราเคยไหมฮะที่มีไอเดียดีๆที่อยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อชุมชนของเรานะบางครั้งครับการเปลี่ยนแปลงดีๆอาจจะเริ่มต้นจากความคิดเล็กๆของเรานี่แหละครับวันนี้ครับกลุ่มปตท.อยากชวนคนรุ่นใหม่ครับมาร่วมกันเปลี่ยนไอเดียดีๆให้มันเกิดขึ้นจริงนะฮะเราขึ้นหน้าจอให้อยู่ตรงนี้นะครับกับโครงการนี้เลย Spark Hack Season 2นะฮะภายใต้แนวคิดคือ Sparkling the Possibility ยั่งยืนทำได้นะครับโครงการนี้ครับเปิดโอกาสให้คนอายุ 18-35 ปีนะครับรวมทีมกัน 3-5 คนมาช่วยกันคิดออกแบบไอเดียสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนใน4จังหวัดนะก็คือเชียงใหม่ชลบุรีศรีสะเกษแล้วก็สงขลาครับเขามีเงินรางวัลรอเราลุ้นกันอยู่รวมมากกว่า 380,000 บาทนะฮะและที่พิเศษกว่านั้นก็คือไอเดียของเราเนี่ยยังมีโอกาสได้ต่อยอดให้มันเกิดขึ้นจริงด้วยใครสนใจครับเปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่วันนี้ถึง24ตุลาคม2519นี้นะครับสำหรับใครที่กำลังชมไลฟ์กันอยู่ตอนนี้สามารถสแกน QR code เลยอันก็อ้อมขึ้นให้อยู่หน้าจออยู่แล้วตอนนี้นะครับปึ้งเข้ามาสแกนปุ๊บคุณจะได้รายละเอียดการสมัครเข้าโครงการได้เลยนะครับเพราะบางครั้งไอเดียเล็กๆของเราวันนี้อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้กับชุมชนในวันข้างหน้าได้จริงๆที่เราคุยกันแล้วบอกทำไมไม่ทำแบบนู้นทำไมไม่ทำแบบนี้หลายๆไอเดียลองเอามา Spark Hack กันดูกับซีซั่น2ในตรงนี้กับPTT หรือว่าปตท.กันดูนะครับอ่ะลองดูครับลองสแกนกันดูอ่ะเราเบรกกันแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้นะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับสมาร์ทมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคคาเรตอร่อยดีทุกคำแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปเต้ปาปริก้าคอเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเจนี้อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไร่ทิพย์ UECOF Herbal Mouth Spray และแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานพักแป๊บเดียวครับ
2: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคคาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ UECOF Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: ไปเข้าศูนย์กัน
8: 0
7: 0%กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
9: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
10: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านในเคลโออาร์ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: 마트를 사는데 잘라온 나무 층층 뭐도 해요. 다 필요하나요?
1: 호, 꼴리더텔리캅
0: 마스크라, 체리베리 마스카 컨터니, 야분빠 수고이, 매등 퓨리 아더리
1: 오, 니가 일본 타텔리캅 Profile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด

ัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

ัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: Green Morning Show.
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอOf Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคน
3: เอ้ยกลับมาแล้ว
4: กลับมาแล้วด้วยครับ
3: อู้เมื่อวานคุณอ่านเห็นข่าวนี้คุณฟังเห็นข่าวนี้ไหมคะที่บอกว่าที่ฝรั่งเศสอะ
4: เรื่องอะไรนะ
3: ที่เขาโดนซูเปอร์มาร์เก็ตเขาโดนแฮกอะ
4: อ๋อที่ทำให้อุณหภูมิตู้เย็นขึ้นน่ะเหรอ
3: ขึ้นไป50องศาเซลเซียสมันเทียบเท่ากับราวๆ100กว่าฟาเรนไฮต์ใช่ป่ะมันไม่ได้ขึ้นซูเปอร์มาร์เก็ตเดียวสาขาเดียวอะเขาบอกว่าอย่างเหมือนคาฟูหรืออะไรโดนไป80สาขาอะไรเงี้ยคือมันขึ้นเยอะมากการปรับอุณหภูมิให้ขึ้นในที่ที่เป็นตู้เก็บความเย็นขนาดใหญ่มันส่งผลให้ของเน่าเสียก็ส่วนหนึ่งคนมาซื้อไม่ได้อะไรอ่ะทุกอย่างอยู่ยากอ่ะมันกำลังทำให้เห็นว่านี่คือวิกฤตของการแทรกแซงของแฮกเกอร์ที่ไม่ได้มาในรูปแบบของแค่แบบมาจัดการว่าเอาบัญชีนี้ไปเอารายชื่อนี้ไปอ่ะมันลามมาถึงความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วนะ
4: ครับ
3: น่าสนใจปะ
4: น่ากลัวมากเพราะว่ามันนี่มันแสดงเห็นว่าเราสามารถสู้กันด้วยเทคโนโลยีอะไรกันแบบนี้ได้เลยอ่ะ
3: นะคะก็เรียกว่ามันใกล้เข้าไปอีกแล้วมันเข้ามาในชีวิตประจำวันไปอีกมันไม่ใช่แค่เรื่องของข้อมูลแล้วอะค่ะอ่ะมันก็คงจะต้องติดตามดูกันต่อไปว่าเราก็ต้องตั้งคำถามเหมือนกันนะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยถ้าใดๆที่มันเกิดขึ้นกับการแทรกแซงแบบนี้เรามีระบบจัดการได้มากน้อยแค่ไหน
4: ครับผมในขณะเดียวกัน Netflix ประกาศ lay off พนักงาน 6% พร้อมๆกันกับที่ประกาศว่าเซ็นสัญญาได้ถ่ายทอด Netflix นะฮะได้ถ่ายทอดฟุตบอลโลก2030
3: หมายถึงอันนี้ global เหรอ
4: global ทุกคนที่เป็นสมาชิกจะสามารถดูฟุตบอลโลกผ่าน Netflix ได้ไม่ต้องงงแล้วว่าอยู่ช่องไหนใครประมูลได้ถ้าคุณเข้า Netflix ได้ก็คือก็เขาเอาแบบนี้เลยมันกลายเป็นช่องทางใหม่อย่างชัดเจนเลยของวิธีการในโลกอนาคตปัจจุบันผมคิดว่า Netflix กลายเป็น household channel แล้วอะนึกออกป่ะช่องทางหลักแล้วอะเราแบบเมื่อก่อนเราแบบว่าเอ้ยเราจะดูถ่ายทอดอันนี้เราดูช่องไหนนะเดี๋ยวนี้คือท่านนึกอะไรไม่ออกลองดูดิอาจจะเป็น Netflix นะผมว่าเขาทำจนเขากลายเป็นเมนอะ
3: ในอีกหน่อยนะเพราะว่านี่คืออันแรกละมั้งที่แบบใช่ไหมคะเพราะปกติมันจะเกี่ยวกับความบันเทิงที่เกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงอ่ะแต่นี่ก็เป็นอีกความบันเทิงหนึ่งที่มาในรูปแบบของวงการกีฬา
4: ใช่แต่ขนาดว่าเขามาได้ดีขนาดนี้เขายังประกาศว่าเขาจะไปต้องเลย์ออฟ 6% ซึ่งเลย์ออฟ 6% เนี่ยส่วนหนึ่งเกิดจากการที่เขาก็ไม่สามารถดึงคนดูไว้ได้มากเท่าที่เขาคิดและเขาไม่สามารถดึงคนดูไว้ได้นานเพราะปัจจุบันคนสนใจปุ๊บนึงเปลี่ยนปุ๊บนึงเปลี่ยนดูไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต่อให้เขาได้คนเยอะแต่เขาได้ปริมาณแต่เขาอยากได้เขาเรียกว่าสเตจูนให้นานขึ้นด้วยเขาก็มีปัญหาอยู่นะครับแล้วเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่ต้องเลย์ออฟออกไปก็เพราะว่ามันเป็นงานที่ AI ทำแทนได้เห็นไหมมีทุกที่ค่ะเพราะฉะนั้นโปรดระวังอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เคยเห็นไหมครับเวลาเซเลบริตี้คนดังไปแบบแฟชั่นวีคไปอะไรทั้งหลายแม้แต่คนไทยปัจจุบันเนี่ยไปเดินพรมแดงไปงานใหญ่ๆอ่ะมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า Getty Image ถ่ายรูปแล้วลง Getty Image ไว้เหมือนกับเป็น database Getty Image ประกาศล้มละลายนะจ๊ะอ้อม
3: จริงเหรอ
4: เออประกาศล้มละลายจ้า Getty Image
3: คิดดูดิไม่น่าเชื่อ
4: พิษเอาพิษเพียบกวนพิษอย่ากวนพิษอยู่กันป้าอ้อมลูก
3: ครับ
4: ลูกเล่นอยู่อย่าพี่แมวครับผม
3: นะคะก็เรียกได้ว่าก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่แบบเอาแปลกใจชื่อนี้จะอยู่คุ้นกับเรามานานแล้วไม่น่าเชื่อว่าเขาจะต้องล้มละลายสิเขาดูไม่ได้อะไรขนาดนั้นอ่ะเขาน่าจะยังอยู่ได้
4: ฝ่ายแบ็กรับซี่แล้วข่าวลูกแดดดี้อ่านข่าวอยู่ลูก
3: นะคะก็เรียกได้ว่าคงจะต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่า AI อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเข้ามามีผลจริงๆอยากจะคุยเรื่องของผลสำรวจที่พบว่าคนไทย 63% ใช้ AI ปรึกษาสุขภาพแต่ด้วยเวลาของเราวันนี้และเบรกแรกเราใช้กันอย่างจริงจังใช้กันราวๆ 80% ของการจัดรายการเลยถึง 90% เบรกนี้อาจจะต้องลาคุณผู้ฟังไปตรงนี้อ่ะค่ะคุณผู้ฟังใช่มั้ยพี่หัน
4: ใช่ขอบคุณผู้สนับสนุนของเรานะครับสตาร์ทมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคแกรดอร่อยดีทุกคำและตะซอยผสมงาดำเข้มโอเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันเจนี่อิ่มบุญอิ่มใจกับธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศไร้ทิพย์ UE Cough Herbal Mouth Spray แชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนนานนะครับอีกเรื่องคือการเลื่อนแถลงข่าวของสสไอเดียนะครับก็เลื่อนไปยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่อยู่ดีก็ประกาศเลื่อนพร้อมกับไม่ได้แจ้งเหตุผลและอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เขาคาดการณ์ก็คือคุณสิริโชคโสภาเปิดข้อมูลใหม่หรือเปล่าเปิดข้อมูลใหม่ที่โอ้เชื่อมโยงกันไปหลายส่วนมากเลยที่แสดงให้เห็นว่าทั้งสองคนถือทรัพย์สินน่าจะถือทรัพย์สินบางอย่างร่วมกันตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนสมรสซึ่งการที่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่จดทะเบียนก่อนจดทะเบียนสมรสแสดงให้เห็นว่าทั้งสองคนเป็นคู่ชีวิตกันตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนสมรสแปลว่าทรัพย์สินที่ยื่นแสดงควรย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนนั้นมากกว่าก่อนที่จะเริ่มต้นที่การจดทะเบียนสมรสเป็นหลัก
3: ถ้ามีโอกาสเนี่ยพรุ่งนี้เรามาคุยกันเรื่องนี้อีกทีหนึ่งในส่วนขยายละกันนะคะคุณผู้ฟัง
4: ได้ค่ะ
3: โอเคค่ะลาไปก่อนนะคะคุณอ่านเที่ยวให้สนุกคุณผู้ฟังมีความสุขสำหรับวันนี้ค่ะ
4: ได้ครับสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: พี่สวัสดี
3: สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: ขอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ UE Cough Herbalมัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคน
5: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: ผมอยากรู้ว่าครับหมอถ้าเกิดช่วงที่กินเจเนี่ยแล้วผมกินโปรตีนพืชแบบนี้ต้องกินเยอะกว่าเดิมไหมครับถึงจะได้โปรตีนเท่าเดิมครับ
5: โดยปกติแล้วพืชจะมีความหนาแน่นของโปรตีนน้อยกว่าเนื้อสัตว์ค่ะพี่ยูสมมติอกไก่100กรัมได้โปรตีน20กรัมแต่ถ้าเป็นเต้าหู้100กรัมอาจจะได้แค่10กรัมนะคะดังนั้นถ้าจะเลือกทานโปรตีนพืชก็เลยต้องทานปริมาณที่เยอะขึ้นนั่นเองค่ะ
6: โหแบบนี้จะไม่อิ่มไปก่อนเลยครับ
5: มีทริคอยู่นะคะพี่ยูคือเลือกพืชที่โปรตีนสูงอย่างเทมเป้หรือถั่วแระญี่ปุ่นเพราะเทมเป้แค่1ขีดได้โปรตีน20กรัมเกือบเท่าเนื้อสัตว์เลยแถมผ่านการหมักมาแล้วย่อยง่ายสบายท้องไม่ต้องกินเยอะจนจุกแน่นท้องค่ะ
7: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ครบรอบ28ปีคามิโลซานเอ็มช่วยบรรเทาเจ็บคออ
8: ากาศมันเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับแปรปรวนแบบเรียกว่าอย่าเรียกว่ารายวันเลยวันหนึ่งหลายๆแปรปรวนด้วยซ้ำนะฮะบางวันเห็นมาตื่นตอนเช้าคาดการไม่ได้เลยครับว่าตอนบ่ายฝนจะตกหรือเปล่านะครับเพราะโอ้โหแดดจัดมากๆนะครับหรือแดดจัดๆกันอยู่แป๊บนึงกลายเป็นฝนหนักๆกันอยู่ปั๊บนึงกลายเป็นแดดนะครับพอมันเจอแบบนี้เข้ามานะครับทั้งธรรมชาติแปรปรวนแล้วบางทีคนพยายามจะปรับก็ไปทำให้แปรปรวนอีกขึ้นลดลงลดเก่าออฟฟิศออกจากออฟฟิศอะไรแบบนี้สุดท้ายเป็นหวัดกันขึ้นมาได้ง่ายๆไม่สบายกันได้ง่ายๆระคายคอเจ็บคอร่วมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ช่วงนี้เริ่มรู้สึกว่ามันคอไม่ค่อยสบายไม่ค่อยโล่งแล้วมีการเจ็บคอขึ้นมาสำทับอีกนะครับอย่าปล่อยให้อาการแบบนี้มารบกวนชีวิตเราเลยแล้วอย่ารอให้มันเป็นหนักขึ้นนะครับมีตัวช่วยที่อยากแนะนำให้รู้จักกันก็คือคาเมโลซานเอ็มสเปรย์พ่นคอเยอรมันคาโมไมล์หลายคนรู้จักกันมาเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาอยู่กับเรามาครบรอบปีนี้28ปีถือว่าเป็นปีพิเศษเลยเพราะฉะนั้นมีโปรโมชั่นพิเศษมาที่อยากให้ทุกคนซื้อกันได้ในราคาพิเศษนะครับตอนนี้คาเมโลซานเอ็มในราคาเพียง159บาทเท่า ท่านั้นเองนะฮะมันช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากแล้วก็ลำคอได้อย่างมีประสิทธิภาพใช้ง่ายพกพาสะดวกควรมีติดกระเป๋านะครับแล้วก็หยิบใช้ได้ทันทีที่เรารู้สึกว่าคอเราอาจจะมีอาการละนะฮะหาซื้อได้ง่ายๆเลยครับที่ร้านขายยาชั้นนำทั้ง Boots Watsons Peel Extra Plus Tops Care ร้านยากรุงเทพรวมถึง Lab Pharmacy ตลอดเดือนตุลาคมนี้ราคานี้โปรโมชั่นพิเศษนี้นะครับใครที่เริ่มมีอาการเจ็บคอสามารถพกคาเมโลซาน M ติดตัวไว้ได้เลยเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยนะครับแนะนำเลยนะ
1: คาเมโลซาน M โปรพิเศษ159บาทหาซื้อได้ที่ Boots Watson Priel และร้านยา Extra Plus
7: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการแรด
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
12: Close-up shot
13: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: Close up shot
5: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
7: เติมนี้

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เร่งรีบ ต้องมี
2: เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆ
2: รวมกันเป็น
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
2: แก้ลมบำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
2: หรือละลายกับน้ำสูบ
1: ยาหอมเทพจิตรา5มา
2: อมแล้วชื่นใจ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้ Reed B4 วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: Legalos อาหารมาแล้วเคยพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
8: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
9: โปรดทรีว่า
10: ใส่ใจตัวเอง

0: มาทำไมให้อายบ้านนาละนวลน้องกลับบ้านไปซะเถอะ
1: ทำได้จริงหรอ
0: ลองสิ
1: ลองกลับบ้านได้จริงหรออ
0: ยากรู้เหมือนกันลอง
1: เออน่าลองเหมือนกันจะบ้าเหรอ
0: คุณไปไหนมาคุณเปิดเผยตัวตนของมาคุณของคุณมาเซ
1: ไปเปิดเผยตัวตนอะไร
0: ผมก็ใช้ประโยคที่มันดูแบบว่ายิ่งใหญ่ไปงั้นแหละ
1: มันดูยิ่งใหญ่เกินเหตุไปพัทยามา
0: อ๋อไปพัทยา
1: ใช่
0: เล่าสีพัทยาเป็นยังไงน้ำฝนฝุ่นยังไงอากาศเป็นยังไง
1: ฝุ่นไม่แน่ใจเลยอ่ะก็คงจะมีบ้างอยู่แล้วแหละแล้วก็ฝนก็คือมาวันหนึ่ง
0: มาวันเดียว
1: เออมาวันเออใช่มาวันเดียวมาทำไม
0: มาให้รู้สึกชื่นฉ่ำหัวใจ
1: เออแล้วหลังจากนั้นแดดรุนแรง เออนะคะก็โอเคนะ
0: ได้ไปพักผ่อนเนาะเนี่ยครับวันคล้ายวันเกิด
1: เออ
0: หลายคนก
1: ็ไป
0: หลายคนก็ส่งคำอวยพรมาให้คุณเยอะแยะเลยนะ
1: ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: บอกว่าเขาลาเขาบอกว่าอย่างนี
1: ้บอกว่าไง
0: เขาไปซ้อมลาออกเหรอคะดูขอให้เขามีความสุขนะคะอย่างเงี้ยเขาคนอวยพรให้คุณนะอย่างนี้นะ
1: คนพูดชื่ออะไรฉันเป็นคนชอบจดติดใส่หัวหน้าห้องเออนะคะ
0: ก็สดใสมาแหละเน
1: า
0: ะ
1: วันนี้วันอะไรอ่ะพฤหัส
0: ดูสิลาจนลืมวันลืมคืน
1: 3วันเองเดี๋ยวรอดูใครบางคนดีกว่า
0: ใครบางคนที่อายบ้านนาละนวลน้อง
1: ร้องเพลงดีไปเถอะจะไปไหนหรือเปล่าเนี
0: ่
1: ย
0: ไม่รู้เหมือนกันอยากไปเหมือนกัน
1: เราพูดพอเป็นวิธีแหละค่ะกลับมาเช้านี้เราติดตามมานะคุณผู้ฟังเส้นทางที่คุณผู้ฟังเออเขามาทำงานกันไหมนะวันเนี้ย
0: ผมว่ารถมันเบาบางลงกว่าเมื่อวานเยอะเลย
1: อันหนึ่งอาจจะปิดเทอมสองก็คือมีเรื่องของประชุมใหญ่ใช
0: ่
1: ไหมล่ะ
0: สามก็คือลาสองวันแล้วก็หนีไปเลย
1: สามก็คือลาแหละ
0: เขาได้ตั้งแต่วันที่13แล้วไง
1: 13
0: วันหยุดใช่ป่ะลา3วันต่อเสาร์อาทิตย์เป็น5วัน
1: ใช่ไหมล่ะอ้าวแล้วอยู่ติ่งวันจันทร์ไว้ทำไมอ่ะ
0: ก็มาเคลียร์งานให้ดูแบบว่าดูดีอะไรเง
1: ี้ยมีเหตุผลใครที่มาทำงานเส้นทางที่ใช้อยู่อัปเดตกันบ้างก็ได้นะคุณผู้ฟังมันโอเคไหมมันเป็นหลุมเป็นบ่อมันผิวถนนมันหลุดร่อนมันแตกร้าวมันอะไรจากช่วงที่น้ำท่วมหรือเปล่านะคะกทม.เขาก็เดินหน้าภารกิจร่วมแรงฟื้นกรุงฟื้นฟูถนนแล้วก็ผิวจราจรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะจากการสำรวจเขาบอกว่ามีจุดที่ต้องซ่อมแซม112จุดนะคะตอนนี้ก็คือซ่อมแซมเบื้องต้นแล้วเสร็จครบทั้งหมดแล้วเป็นการซ่อมแซมชั่วคราวก่อนนะเพื่อให้ใช้เส้นทางได้อย่างสะดวกแล้วก็ปลอดภัยโดยเร็วที่สุดนะคะสำหรับพื้นที่ที่มีการซ่อมแซมก็คือครอบคลุมถนนสายหลักแล้วก็สายรองทั่วกรุงเทพเลยนะคะอย่างเช่นถนนพระรามที่4ถนนพระราม9เพชรบุรีรัชดาภิเษกพญาไทศรีอยุธยาดินแดงราชวิถีถนนรามคำแหงถนนเจริญกรุงอะไรพวกแบบนั้นด้วยแล้วก็พื้นที่มันก็จะมีกรุงเทพฝั่งเหนือฝั่งตะวันออกนะคะก็หลายเส้นทางอยู่นะคะรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพทางฝั่งตะวันตกด้วยนะคะแล้วก็มีสายอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายนะคะหลังจากที่ซ่อมแซมเบื้องต้นแล้วเนี่ยสำนักการโยธาเดี๋ยวเขาจะประเมินสภาพผิวจราจรในแต่ละจุดอีกครั้งนึงนะเพื่อที่จะพิจารณาว่าเอ้ยมันมีความจำเป็นจะต้องจัดทำโครงการปรับปรุงหรือว่าซ่อมแซมผิวจราจรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็คือจะพิจารณาตามสภาพความเสียหายแล้วก็ความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นะคะเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเนี่ยมันมีความมั่นคงแข็งแรงแหละแล้วก็เป็นการใช้รถใช้ถนนที่มันมีประสิทธิภาพในระยะยาวด้วย
0: ครับ
1: นะคะเพราะว่าในบางเส้นทางอ่ะเราก็แบบหลับไม่ได้เลยอ่ะเธ
0: อตื่นตัวตลอด
1: ตื่นตัวตลอดเวลาบางเส้นทางเรารู้สึกว่าเธอนี่ฉันขับรถหรือนั่งเรือ
0: เอ้ยวันนี้ช่วงนี้ตื่นเต้นเนาะช่วงนี้ตื่นเต้นเราใจระทึกอยู
1: ่เอ้ยฉันจำได้หลุมอันนั
0: ้
1: น
0: แกหลบได้ป่ะทันเนาะเอออะไรอย่างงี
1: ้หลบทัน
0: อุ้ยๆๆ
1: อันไหน
0: อันนี้น่าอ่านออกอากาศ
1: ไหนคะ
0: คุณพี่สีต๊อกสีเนี่ยมีขนมมาฝากพี่เป้มั้ยคะ
1: มี
0: มันมีเหรอ
1: มีวันนั้นไปกินกาแฟร้านนึงแล้วแบบว่าเจ้าของร้านอะไรเงี้ยเขาก็พยายามเอาขนมมาแบบว่าพรีเซนต์แล้วก็ให้เราชิม
0: แล้วไงต่อ
1: ชิมทุกอย่างเลย
0: แล้วมีมั้ย
1: มี
0: มาตรงนี้มั้ย
1: มี
0: เหรอ
1: เดี๋ยวไปดูก่อนว่าถือมากี่อัน
0: นางไปเคลียร์ๆดูก่อนว่ามีมันเหลือกี่อัน
1: สำหรับน้องๆเพื่อนๆร่วมงานอะไรเงี้ยเราก็จัดสรรมาให้อย่างดีแต่สำหรับพี่เป้ก็คือลองไปเคลียร์ๆดูก่อนใช่เอามา ลองเขี่ยดูอะไรเงี้ย
0: เพราะมีเหลือบ้างไหมมีเศษเศษบ้างไหมวะว้าย
1: ปิดท้ายกันคุณผู้ฟังกับ Blue Plus นะคะ Blue Plus เขาแจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์นะคะมอบโอกาสให้ทุกคนได้มีสิทธิ์ลุ้นรับพอยต์1ล้านพอยต์ค่ะคิดเป็นมูลค่าส่วนลด 200,000 บาทที่ปั๊มน้ำมันปตท.ร้านกาแฟคาเฟ่เมซอนแล้วก็ร้านค้าในเครือ OR นะอย่างเช่น Fit Auto Fall and Fall และ Jiffy ด้วยนะคะแค่คุณผู้ฟังโหลดแล้วก็สมัครแอป Blue Plus หรือสมาชิกปัจจุบันที่ใช้จ่ายผ่าน Blue Plus Wallet ก็รับสิทธิ์ลุ้นได้นะคะตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69นะคะของรางวัลรวมทั้งหมด24รางวัลรวมมูลค่า1ล้าน5แสนบาทนะคะโดยสามารถรับสิทธิ์ลุ้น1ล้านพอยต์ได้จาก3ช่องทางนะคะนั่นก็คือสมัครสมาชิก Blue Plus ใหม่รับ1สิทธิ์ลุ้นล็อกอินเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน Blue Plus ครั้งแรกรับ1สิทธิ์ลุ้นแล้วก็ใช้จ่ายผ่าน Blue Plus Wallet ที่ร้านค้าในเครือ OR ทุก200บาทรับ1สิทธิ์ลุ้นค่ะรับสิทธิ์สูงสุด50ต่อใบเสร็จนะจับรางวัลจำนวน24รางวัลรวมมูลค่า1ล้าน5แสนบาทในวันที่18พฤศจิกายน69แล้วก็ประกาศรางวัลในวันที่25พฤศจิกายน69นะคะ Blue Plus ใช้ง่ายตรงใจแล้วก็ใช้ได้ทุกวันนะคะสะดวกง่ายและคุ้มกว่าด้วยอย่าพลาดสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดสูงสุดมูลค่า 200,000 บาทนะคะสมัครสมาชิก Blue Plus ได้เลยค่ะที่แอปพลิเคชัน Blue Plus เว็บไซต์ www.blueplus.com ปั๊มปตท. PTT Station แล้วก็ร้านคาเฟ่ Amazon ด้วยนะคะ
0: จัดไปครับ

0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
1: โอ้เอ็นดูข้อความนี้มากเลยอ่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณพี่เป้หลานนะหาที่ลงทะเบียนแย่งบัตรคอนไม่เจอต้องไปลงทะเบียนที่ไหนวานบอกอีกครั้งขอบคุณครับส่งมาแบบนี้นะฮะโอ้แต่เขาลงทะเบียนกันไปถึงไหนแล้วเนี่ยอ่ะเขาไปลงต่อยังทันนะฮะเพราะว่าเรายังคงแจกบัตรกันอยู่อย่างต่อเนื่องอีกหลายวันนะครับก็เข้าไปที่เว็บนะฮะ atime.live/greenwave แค่นี้เลย atime.live/greenwave แล้วเข้าไปเสนอดูว่าตรงไหนมันเป็นการลงทะเบียนบัตร Covenant Life นะครับแค่นี้แหละนะฮะคุณผู้ฟังง่ายแต่ต้องลงทะเบียนไว้ก่อนมีเลขประจำตัวของตัวเองไว้ก่อนแล้วก็มาร่วมสนุกกันนะครับ8:08 นครับวิศวกิตติขจรรายงานต่อ

มิสเตอร์เป้เอเวอร์ติงนะฮะเป็นทุกอย่างให้กับคุณผู้ฟังแหละนี่ข้อความนี้บอกว่าคุณพี่เป้คะอวยพรวันเกิดให้สามีหน่อยสิคะสามีชื่อไอศูนย์คะอยู่กันมา31ปีแล้วนะคะปวดหัวดีค่ะแหมก็คง31ปีอยู่ด้วยกันมานี่ยาวนานนะก็แสดงว่ารักแหละเนาะนะฮะถึงแม้ว่าจะปวดหัวแต่ก็เป็นการปวดหัวที่เต็มไปด้วยความรักนะครับมีความสุขมากๆครับก็รวมไปถึงคนอื่นด้วยแล้วกันนะครับที่มีวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะครับวันนี้วันที่15นะ15ตุลาคมมีความสุขที่สุดในโลกเลย Happy Happy นะครับยิ้มกว้างๆหัวเราะใหญ่ๆกินเอมด้วยความสุขนะฮะ Happy Birthday ครับ

วันนี้วันที่15ตุลาคมนะครับคุณจูโน่ส่งมาบอกพี่เป้ละนะบอกว่า15ตุลาคมของทุกปีคือวันล้างมือโลกเขากำหนดขึ้นมานะฮะเพื่อกระตุ้นให้กับผู้คนทั่วโลกเนาะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการล้างมือแต่ณวันนี้ผมเชื่อว่าตั้งแต่เรามีเรื่องของโควิดมาเราล้างมือกันหนักมากนะล้างออกจากบ้านก็ล้างจะเข้าบ้านก็ล้างอยู่ตรงไหนก็ล้างนะล้างเป็นแบบเป็นจริงเป็นจังกันอยู่แล้วเนาะคุณผู้ฟังเนาะนะฮะอ่ะก็วันนี้แหละวันล้างมือโลกงั้นวันนี้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทนะฮะก็ขออนุญาตเล่นเกี่ยวกับเรื่องของมือนี่แหละนะครับคุณผู้ฟังเอาแบมือมาแบแบบตรงๆนะแบมือดูแล้วก็ดูซินะครับว่านิ้วก้อยของเรานะครับมันสูงเลยข้อแรกนะฮะด้านบนของนิ้วนางไหมลองดูซิอย่างพี่เป้เนี่ยไม่ถึงก็เลยไว้เล็บนิ้วก้อยให้มันถึงเมื่อกี้ก็ถามปุ้มปุ้มนิ้วก้อยแค่เลยข้อแรกบนของนิ้วนางเปล่าก็ไม่เลยเหมือนกันนะฮะมันมีความหมายไหมคุณผู้ฟังมันมีนะมันเป็นความเชื่อทางหัตถศาสตร์นะฮะเกี่ยวกับเรื่องของนิ้วเนี่ยแหละฮะถ้าปลายนิ้วก้อยเลยข้อแรกข้อบนสุดของนิ้วนางขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นลักษณะนิ้วมือที่ดีมากความหมายของสิ่งนี้ก็คือเป็นคนที่มีสติปัญญาดีโชคลาภทางการเงินก็มาอะไรอย่างเงี้ยหัวไวเข้าอกเข้าใจผู้อื่นวาสนาการเงินดีดีเก็บเงินอยู่อะไรเงี้ยอ่ะวันนี้แบมือตัวเองแบตรงๆนะห้ามแบบลักไก่แบบว่าเอียงนิ้วนะแบนิ้วตรงๆแล้วถ่ายรูปมือตัวเองสิว่าอ่ะมันเลยไหมคือผมว่าคนที่เลยอ่ะน่าจะมีน้อยกว่าคนที่ไม่มีอ่ะไม่เลยอ่ะนะฮะอ่ะก็ลองดูแล้วกันถ้าใครเลยวันนี้ได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทโอเคนะลองดูปลายนิ้วก้อยนะเลยข้อแรกด้านบนนะฮะของนิ้วนางส่งมาบอกกันว่าเลยไม่เลยหมายเลขโทรศัพท์บอกด้วยนะครับเดี๋ยวแรนดอมหาผู้โชคดีแจกให้ครับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทวันนี้

มีคนงอแงมีคนงอแงไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมเลยมือป้อมป้อมนิ้วสั้นๆอย่างหนูล่ะจะทำยังไงครับพี่เป้ ไม่เป็นไรไม่ต้องทำอะไรให้มันผ่านไปไงวันนี้เราก็ไม่ต้องเล่นให้คนอื่นเขาเล่นไปพี่เป้คะถ้ามันแบบว่าพอดีเลยได้ไหมคะไม่ได้สิมันต้องเลยไงต้องเลยไงบางคนบอกว่าเลยปิ่มๆได้ไหมคะเลยปิ่มๆก็ถือว่าเลยนะก็ได้อยู่ได้อยู่คุณต้องซื่อสัตย์กับตัวเองนะฮะคุณต้องแบมือแบบแบมือนะฮะไม่ใช่แบบว่าไปทำนิ้วแบบกุดๆลงมาแล้วย่อนิ้วลงมาอะไรอย่างเงี้ยให้มันเลยนะเอาดีๆนะคุณผู้ฟังแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าเฮ้ยตอนแรกนะก็คิดว่าคนคงแบบเลยไม่มากปรากฏว่าเยอะมากนะฮะที่ส่งความมากันเนี่ยดูดีๆนะห้ามโกงกันนะถ่ายรูปเก็บไว้ด้วยเดี๋ยวมายืนยันกันแต่เรื่องของการส่งรูปไม่ต้องกังวลนะฮะเดี๋ยวพี่เป้รันดอมเจอก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแล้วว่าจะส่งรูปกันยังไงเป็นการส่งรูปหลังบ้านครับหลังบ้าน

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีกินเจได้บุญแต่หลายๆคนก็ต้องระวังโซเดียมกันไว้ด้วยนะคะ
2: ผมเคยได้ยินนะครับเขาบอกว่าอาหารเจเนี่ยมักจะโซเดียมสูง
1: ในบางคนเขาจะติดการทานอาหารรสจัดพอตัดเนื้อสัตว์ออกอาหารก็จะเริ่มจืดคนเราก็เลยใส่เครื่องปรุงให้หนักมากยิ่งขึ้นยิ่งเป็นซุปเจที่ต้มเคี่ยวนานน้ำยิ่งงวดโซเดียมยิ่งเข้มข้นยิ่งรวมกับของทอดแล้วก็น้ำจิ้มต่างๆก็ยิ่งน่าเป็นห่วงค่ะพี่โบ
2: จริงๆเนี่ยไม่ได้ห้ามกินหรอกแต่อาจจะลดปริมาณลงสักนิดนึงใช่ไหม
1: ใช่เลยค่ะพี่โบทริคง่ายๆเปลี่ยนจากการซดน้ำซุปมาดื่มน้ำเปล่าเพื่อเจือจางโซเดียมหรือจากที่เคยราดน้ำจิ้มฉ่ำๆก็ลองเปลี่ยนมาแตะน้ำจิ้มทีละนิดดูนะคะอันนี้ก็จะช่วยได้บ้างค่ะ
3: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอน 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยแค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย

พื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอสพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: กรอบเคี่ยวเคี่ยวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
1: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน
2: ่ก็อร่อยสนุกไปด้วยกัน
3: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปี

0: ทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร026575757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: แค่ฉีกซองเดนมาร์กก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie it's Denmark
2: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
3: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
4: ทุกบ้านมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: เต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
7: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
8: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

0: อินดิโก้นะฮะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าอยากบอกรักนะฮะขอบคุณมากนะครับที่ส่งข้อความมาร่วมสนุกกันแล้วก็ถ่ายรูปนิ้วก้อยกันเต็มไปหมดเลยนะฮะก็เอาความซื่อสัตย์แล้วกันนอกวันนี้นะฮะต้องซื่อสัตย์ในตัวเองนะครับเพราะบางคนก็อาจจะมีความแบบเอียงตัวเองไงนิ้วหดนิ้ว หดนิ้วกันใหญ่อุ้ยเลยแหละเลยนิดนึงอุ้ยปิ่มๆๆอะไรอย่างเงี้ยเอานะก็ว่ากันตามนั้นแล้วกันนะฮะผู้โชคดีของเราวันนี้ได้แก่คุณลินนะสวัสดีครับคุณลินปุ๊บคุณลินหายตัวคุณลินอยู่ไหมเอ้ยเดี๋ยวนะเราขอเช็คกันใหม่นะคุณลินคุณลินยังอยู่ไหมอะหรือว่าคุยกับปุ้มหลังไมค์เสร็จปุ๊บรีบวางเลยดีใจโอ้ยนะฮะก็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเนาะที่เป็นเรื่องของวันล้างมือโลกกันนะครับพี่เป้ก็เลยอ่ะเล่นอะไรเกี่ยวกับมือนี่แหละนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของนิ้วก้อยนะครับถ้าปลายนิ้วก้อยเนี่ยยาวเลยข้อแรกนะฮะของนิ้วนางท่านบนนะบางคนบอกว่าเลยนิ้วข้อแรกด้านล่างได้ไหมคะเลยมันเยอะเลยค่ะถ้าเลยนิดเดียวก็แย่แล้วนะเดี๋ยวคุณลินกลับมาแล้วนะฮะสวัสดีครับคุณลิน
1: สวัสดีค่ะพ
0: ี่
1: เป้
0: ยินดีด้วยครับผมเกือบแล้วนะเกือบแรนดอมใหม่แล้วนะ
1: อ๋อเกือบแล้วเหรอคะขอโทษทีค่ะนึกว่าต้องวางสาย
0: โอ้เอ็นดูเนาะโอ้ดีใจแหละดีใจแหละเนาะ
1: ดีใจมากเลยพี่เป
0: ้ยินดีมากคุณลินรูปที่ส่งมานี่ซื่อสัตย์ตัวเองหรือเปล่ามีนิ้วหดลงไปหรือเปล่า
1: ไม่มีเลยค่ะพี่เป
0: ้แบบนี้เป๊ะเลยเหรอ
1: ด้วยแบบนิ้วลูกเสือสามัญเลยค่ะ
0: โอเค
1: ก็คือว่าเราแบบดูแล้วแบบก็ดีใจคิดแรกก็คือแบบเฮ้ยลงเกินอย่างนี
0: ้โอเคไม่ได้หดนิ้วลงมาใช่ไหม
1: ไม่ได้หดเลยจ้ะพี่เต้จ๋าค่ะจะหดก็แต่ตรงที่ว่าวิเราได
0: ้แต่โอเคครับดูจากรูปแล้วนี่ปิ่มมันนิดเลยนะเลยมันนิดนึงเลยนะปิ่มเลยนะ
1: แต่รูปมันหลอกตาหรือเปล่าคะพี่เป้มันเกินมาอยู่สักประมาณ2มิลได้นะคะ
0: อ๋อ2มิลเลยเหรอโอเคถือว่าได้เกินแล้วก็ได้แล้วล่ะ
1: โอ้ยดีใจยิ่งกว่าได้เงินคือได้คุยกับพี่เป้
0: โอ้โหขอบคุณมากคุณเลนนะฮะยินดีด้วยนะครับวันนี้ก็รับไปแล้วสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทแล้วก็ได้เลือก1เพลงด้วยคุณเลน
1: ค่ะก็ขอเลือกเพลงนี้ให้สามีสุดที่รักค่ะเพลงฉันดีใจที่มีเธอค่ะก
0: ็มาหวานออกสื่ออีกผู้ฟังพวกเรา
1: ไม่ได้หรอกค่ะก็ เราก็อยากจะเผื่อแผ่ความรักไปให้กับทุกคนเลยค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหตาย สุดๆนะโอเคยินดีด้วยนะครับ
1: 1,000 หารครึ่งเนาะป้าเนาะ
0: โอ้ยอยู่ด้วยกันด้วยโอ้ยป้าเรียกกันป้าแล้วเขาเรียกคุณว่าอะไรอะคุณลิน
1: เขาก็เรียกม้าค่ะ
0: ป้ามาม้าหวานเกินอิจฉา
1: โอ้ย
0: ขอบคุณมากครับคุณลินยินดีนะครับมีความสุขด้วยกันนะฮะโอ้ยจะหารโค้งหารครึ่งด้วยคุณผู้ฟังดูดิขอบคุณบรูพัสแจกใหญ่นะครับลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทนะฮะขอบคุณทิปสแน็คครับประกันพอดีคำจากทิพยะประกันภัยครับหวานๆให้กับป้าๆมาม้าของเขาไปเพลงนี้เพราะมากครับขอบคุณที่เลือกให้พวกเราได้ฟังไปด้วยกันนะครับฉันดีใจที่มีเธอ

0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัยถุงขยะแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดู
1: หอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูนี่ไงนะฮะสโลแกนของเขานี่คือใช่ตามนี้เป๊ะเลยกับถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับตอนนี้เขาอยากจะให้คุณได้ไปสมัครสมาชิกเป็นแชมเปี้ยนคลับนะครับมันดีมากมันคุ้มมากนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่ายังไงเพราะว่าพอเราสมัครสมาชิกวันนี้ปุ๊บใช่ไหมการเป็นสมาชิกใหม่เนี่ยรับทันทีนะครับ200คะแนนนะฮะแล้วก็มีคูปองส่วนลดให้อีก100บาทแล้วทุกๆยอดซื้อนะฮะ3บาทรับ1คะแนนคะแนนที่ได้ที่เราสะสมกันอยู่เนี่ยนะฮะเอาไปช็อปต่อได้ทันทีเลยโอ้โหเดี๋ยวคุ้มไหมคุ้มคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับสามารถซื้อได้เลยนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์ของถุงขยะแชมเปี้ยนนะครับเอามาสะสมคะแนนได้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนแบบใดราคาเท่าไหร่สะสมได้หมดนะฮะในทุกคะแนนนะครับแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยครับผ่านทางช่องทางของออฟไลน์ออนไลน์ของร้าน Modern Trade ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ Champion Bags Official Shop นะครับใน Shopee Lazada TikTok Shop มีหมดเลยนะฮะช่องทางขายของ Champion เองก็มีนะครับ www.championbags.com นะครับหรือจะสั่งซื้อผ่านทาง LINE OA ของถุงขยะ Champion ก็ได้คุณผู้ฟังแอด LINE ไปที่แอดนะครับ Champion Bags Bag Me S นะครับแค่นี้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมสมัครสมาชิกซะนะฮะ Champion Club ครับซื้อทุกครั้งสะสมทุกยอดยิ่งซื้อยิ่งคุ้มคุ้มมากนะฮะสมัครได้เลยวันนี้ที่ LINE OA นะฮะ @ Champion Bags นะครับ CHAMPIONBAG แล้วอย่าลืมเติม S ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมีกิจกรรมดีๆกับบิวกิ้นนะครับเร็วๆนี้ติดตามฟังข่าวได้ที่นี่แหละนะครับเดี๋ยวพี่เป้จะมาบอกให้รู้ก่อนใครนะครับกับถุงขยะแชมเปี้ยนครับหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูอย่าลืมไปสมัครเป็นสมาชิกกันนะครับ
0: ถุงขยะแชมเปี้ยนกลิ่นใหม่ My Sunshine ร่วมดีไซน์โดยบิวกิ้นหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวหน้าดูถุงขยะแชมเปี้ยน 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่
3: Hello.
2: คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของ

0: การช็อปมีรอยยิ้มที่โกโฮเซล
1: มาเจอเซนันเดชาลอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องเฮลทับพี่ดาววันไหนอ๋อ
2: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
3: มาสคาระใช่ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
2: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
4: เพราะฟาวแอนฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ไทยเชฟ
1: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
1: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: ดี
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย
6: ์ Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
1: Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: มชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: จาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตรจัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
2: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWAบริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
4: เดี๋ยวหาไลน์คุณแป๊บหนึ่งนะ
5: ทำไมอ่ะ
4: เขาบอกว่าเราลบได้โดยที่ไม่ต้องบล็อกแหละ
5: อ้าวเธอเพิ่งทำเหรออ
4: ุ้ยตายแกทำก่อนฉันว่า
5: ตายละในที่สุดเขาก็หาทางเจอ
4: ทำไมแกโหดร้ายล่ะทำก่อนฉันอีกเหรออ
5: ้าวฉันต้องโหดร้ายก่อนไงเพราะรู้อยู่แล้วว่าเธอจะต้องมาทำโหดร้ายกับฉัน
4: คือบางทีเนาะบางคนเขาก็รู้สึกแบบอุ้ยตายทำไงดีไลน์ล้นไลน์ล้นแบบอยากเอาออกบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะ
5: อะไรไม่จำเป็นก็เอาออกไปบ้าง
4: เขาบอกว่านะเข้าไปที่หัวข้อเพื่อนนะแล้วก็ค้นหาบัญชีต้องการลบแต่ค้างที่ชื
5: ่อ
4: แล้วมันจะมีคำสั่งให้ลบหลังจากนั้นมันก็จะลบไปเลย
5: เนี่ยถึงมีหน้าล่ะชื่อเต้ไม่เจอเลยหายไปไหนไม่รู
4: ้ไม่ต้องบล็อกแล้วนะลบได้ก็บอกเออก็มาฝากเฉย
5: ๆนะติดตามกันนะเผื่อใครมีบินนะเอาโดยเฉพาะเส้นทางแถวๆไปทางซาอุดิอาระเบียนะ
4: เมื่อกี้ผมนึกว่าอะไรรู้ว่าใครมีบินนู่นบินจ่ายอาหารจ่ายค่านู่นค่านี่ใครมีบินนะ
5: มีเรื่องนั้นนะมี
4: พลบินเลยเนี่ย
5: บินเยอะเลยอันนั้นอ่ะหน่วยงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียเขาก็มีการประกาศขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงจนถึงค่ำวันเสาร์17ตุลาคมนี้นะคะตามเวลาท้องถิ่นหลังจากที่ถูกโจมตีหลายครั้งในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยกลุ่มฮูตีในเยเมนนะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านคือบริษัทวิเคราะห์ด้านการบินเขาบอกว่าเหตุโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินในสนามบินทั่วซาอุดิอาระเบียแล้วมากกว่าร้อยละ46ขณะที่บางสายการบินนะคะก็ระงับเที่ยวบินที่มีจุดหมายปลายทางในซาอุดิอาระเบียไปจนถึงปลายเดือนนี้เลยมีหลายสายการบินเหมือนกันจริงที่ยกเลิกเที่ยวบินไปริยาดนะคะก็ลองเช็คดูแล้วกันเนาะคุณฟ้าอย่างลูฟันซ่ายกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดไปที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุจนถึง16ตุลานะคะ Air France KLM อันนี้ขยายเวลาระงับเที่ยวบินทั้งขาเข้าขาออกจากกรุงริยาดนะคะไปจนถึงสิ้นเดือนตุลานะคะหรือถ้าเกิดว่าเป็น Etihad Airways ก็ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างกรุงอาบูดาบีกับกรุงริยาดเมืองเจดดาห์และเมืองดัมมามนะคะเที่ยวบินทุกเที่ยวระหว่างกรุงอาบูดาบีกับกรุงริยาดก็จะถูกยกเลิกจนถึง19ตุลานะคะหรืออย่างกาตาแอร์เวย์สก็ระงับเที่ยวบินทั้งขาเข้าขาออกจากกรุงริยาดและก็เมืองดัมมามเป็นการชั่วคราวนะคะยังมีอีกหลายสายการบินลองเช็คดูละกันนะคะในขณะที่สถานเอกอัครราชทูตนะกรุงริยาดเขาก็ประกาศเตือนคนไทยที่อยู่ในกรุงริยาดก็คือแจ้งคำแนะนำรวมไปถึงการปฏิบัติตัวอะไรอย่างเงี้ยต้องทำยังไงนะคะคือเขาบอกว่าสามารถใช้ชีวิตสามารถทำงานได้ตามปกติแต่ว่าขอให้เพิ่มความระมัดระวังถ้าเกิดว่าคุณต้องเดินทางไปสถานที่สาธารณะแล้วก็สถานที่ที่มีผู้คนหนาแน่นนะอย่างเช่นนะอาจจะไปศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งไปตลาดไปศูนย์การค้าสถานบันเทิงคือถ้ามีความจำเป็นต้องไปจริงๆอ่ะเขาบอกว่าขอให้ใช้เวลาเท่าที่จำเป็นแล้วก็ในช่วงที่สนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดยังคงปิดทำการอยู่นะคะคนที่ต้องการจะเดินทางออกนอกซาอุดิอาระเบียก็ยังคงสามารถใช้บริการสนามบินอื่นที่ยังเปิดทำการได้เช่นที่เมืองเจดดาห์หรือว่าในประเทศข้างเคียงอย่างเช่น ประเทศบาเรนหรือว่ากาตาร
4: ์
5: นะคะแล้วก็ต้องตรวจสอบสถานะเที่ยวบินแล้วก็เวลาทำการบินกับสายการบินโดยตรงก่อนที่จะเดินทางนะคะเพื่อป้องกันปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกจากการปรับเปลี่ยนตารางการบิน
4: เพราะไม่งั้นมันวุ่นวายมากเลยนะ
5: มากเลย
4: ชีวิตเปลี่ยนเลยนะ
5: คือนักวิเคราะห์อุตสาหกรรมการบินเขาบอกเลยนะคะว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในซาอุนะแต่ว่ามันขยายวงไปทั่วภูมิภาคแล้วก็มันส่งผลต่อเส้นทางเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆของโลกด้วยนะคะ
4: ครับ
5: ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังช่วงนี้ต้อนรับเทศกาลกินเจปีนี้นะคะตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองนะคะชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกกันนะคะกับกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลประจำเดือนตุลาคมนะคะเช็คสายเจสไตล์ไหนที่ใช่คุณพร้อมลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษเลยนะคะกติกาง่ายๆเลยคุณผู้ฟังเข้าไปที่โพสต์ปักหมุดบนแฟนเพจตราแม่ครัวแล้วคอมเมนต์เลือกว่าคุณเป็นสายไหนไม่ว่าจะเป็นสายผัดสายผัดก็หอมอร่อยด้วยซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นสายทอดใช่ไหมกรุบกรอบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองตายแล้ววันไหนไม่มีแป้งนี่เหมือนขาดอะไรไป
4: ของทอดนะเนาะ
5: หรือถ้าเกิดว่าอุ๊ยเธอฉันเป็นสายต้มนี่เลยเติมความกลมกล่อมด้วยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองหรือว่าอุ๊ยเป็นสายย่างค่ะได้เลยนะคะหมักด้วยซอสปรุงอาหารฉลากเขียวตราฉลากทองอุ๊ยเป็นสายยำค่ะสายยำก็คือเพิ่มความเปรี้ยวกลมกล่อมด้วยน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองนะคะเสร็จแล้วพร้อมบอกชื่อเมนูเจสุดโปรดค่ะเพียงเท่านี้คุณก็มีสิทธิ์ลุ้นรับกระเป๋าผ้าตราแม่ครัวสุดพรีเมียมจำนวน10รางวัล นะคะอย่ารอช้าคุณผู้ฟังเข้าไปร่วมสนุกกันแล้วก็ไปดูรายละเอียดกติกาเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ Facebook Fanpage ตราแม่ครัวนะคะเริ่มตั้งแต่9จนถึง18ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะมาร่วมอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็เปิดไอเดียเมนูเจสุดอร่อยไปด้วยกันนะคะ
4: ครับอีกหลายวันเนาะที่เรายังกินเจกันอยู่เนี่ย
3: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีดีช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชรช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์
2: DJ playlist 55 minutes DJ เป้
4: 9โมงกว่าแล้วครับคุณผู้ฟังวันนี้เลือกธีมเพลงนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ช่วยขบช่วยคิดกันดีกว่านะฮะมีเพลงไหนเนาะที่รู้สึกว่าเป็นการเปรียบเลยจากเรื่องราวของสิ่งต่างๆเกี่ยวกับความรักอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พูดตรงๆนะแต่มีสิ่งนั้นมาเปรียบเปรยเป็นเรื่องของความรักอะไรอย่างเงี้ยเพลงแรกนะครับเขาเปรียบเปรยความรักเป็นเรื่องของว้าวอาจจะเป็นความรักที่แบบว่าเศร้าหน่อยหรืออาจจะเป็นความรักที่บอกว่าแฮปปี้ลาลาได้หมดนะครับลองช่วยกันนึกหน่อยนะคุณผู้ฟังสิ่งต่างๆใดๆที่ถูกมาเปรียบเปรยเป็นความรักบ้าง

คนเขียนเพลงเนาะเข้าใจเปรียบเปรยมากนะฮะว้าวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเนาะที่โอ้เปรียบเปรยได้สวยงามมากนะครับเพลงต่อไปก็สวยงามนี่แล้วก็เพราะมากอีกหนึ่งเพลงโบกี้ไลออนนะครับล่าสุดไงเปรียบเปรยเรื่องความรักเนี่ยฮะเป็นเกี่ยวกับนาฬิกาทรายรู้ฟังส่งมากันเต็มเลยจัดไปครับ

ดูจากรายชื่อเพลงที่ส่งมาให้นะครับเพลงที่เขาเปรียบเปรยเอาไว้มีหลากหลายมากนะแล้วก็หลากหลายอารมณ์จริงๆเราเริ่มจากว่าวเนาะมาที่นาฬิกาทรายแล้วนะครับความรักที่ถูกเปรียบเปรยเอาไว้อีกหนึ่งนะครับสิ่งก็คือเรื่องของฝุ่นครับ Big Ass นะครับเพลงนี้โอ้เป็นฝุ่นเลยอะเศร้ากว่านาฬิกาทรายเข้าไปอีก

เป็นประโยคที่เจ็บปวดอยู่ไม่น้อยเนาะคำว่ารักกลายเป็นฝุ่นไปแล้วอย่างเงี้ยฝุ่นนะคุณผู้ฟังมันเป็นฝุ่นเลยเหรอแต่เรื่องการพังทลายเนี่ยนะฮะไอ้เพลงต่อไปเนี่ยที่คุณช่วยเลือกมาเนี่ยโอ้อันนี้ก็เห็นภาพชัดมากนะฮะกับการเปรียบเปรยเป็นเรื่องของปราสาททรายโอ้เพลงนี้ก็เขียนออกมาได้สวยงามมากเหมือนกันนะครับกับความรักที่มันพังทลายลงไปสุรศรีอิทธิกุลครับ

นะบางทีค่อยๆต่อค่อยๆเติมค่อยๆเสริมค่อยๆแต่งขึ้นมาโอ้ถูกพังทลายภายในพริบตานี่เจ็บปวดเหมือนกันนะนี่คือประสาทสายนะครับเพลงต่อไปครับเป็นเรื่องของการเปรียบเปรยนะฮะความรักเป็นดอกไม้นะฮะที่ถูกตัดแต่งบังคับเอามาใส่ไว้ในแจกันอะไรเงี้ยเป็นไงเพลงนี้ก็ดีนะเปรียบเปรยได้แบบว่าเห็นภาพเลยทุกความรักเนาะเราก็อยากเป็นตัวของเราเองเนาะรักที่เป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ย

มีคนบอกว่าคือหนูกำลังจะตัดดอกกุหลาบไปปักแจกันเลยครับพี่เป้สงสารกุหลาบเลยโชว์เอ็นดู

เปรียบเปรยได้หลากหลายมุมมากๆเนาะแต่ละเพลงแต่ละเพลงนะครับมีข้อความนึงบอกพี่เป้เมื่อก่อนนะเคยฟังเพลงดอกไม้กับแจกันน่ะไม่ค่อยอินเท่าไหร่แต่วันนี้ตอนเนี้ยเข้าใจลึกซึ้งแล้วค่ะน่ะโอ้เนี่ยอ่ะคือเราก็อยากเป็นตัวเราเนาะนะครับถูกการเปลี่ยนแปลงบางทีเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่นเนี่ยมันเหนื่อยไงมันเหนื่อยนะครับดอกไม้กับแจกันอันนี้ก็เปรียบความรักเป็นเรื่องของดอกไม้กับแจกันไปเกี่ยวกับเรื่องของดอกอีกสักดอกหนึ่งก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็เปรียบเปรยเหมือนกันก้องห้วยไร่ครับดอกกระเจียวบานมันมีเมื่อมันบานเนาะแต่มันก็มีความเฉาได้นะ

็นการปิดเปิดแบบก้องห้วยไร่นะฮะคิดได้หลายมุมเนาะในเพลงนี้นะฮะแล้วแต่จะคิดแล้วกันนะครับอ่ะเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของเพลกาวนะครับคุณผู้ฟังอันนี้ก็โอ้เป็นการเปรียบเปรยเอาเก้าอี้ดนตรีมาเปรียบเปรยเป็นเรื่องของความรักได้ผมว่าก็เก่งดีนะคิดได้เก๋คิดได้เก่งมากนะฮะก็คือเก้าอี้ดนตรีเนาะพอดนตรีหยุดปุ๊บเราก็จะวิ่งหาเก้าอี้นะฮะก็เอาเก้าอี้นี่แหละนะฮะเปรียบเปรยเป็นเรื่องของแบบเป็นที่พักอะไรเงี้ยที่พักใจให้เธอนะใดๆอย่างงี้นะลองฟังดูแล้วกันครับ

0: ื่อเธอเลยเนาะเพื่อเธอจริงๆเก้าอี้ดนตรีเขาไม่เลือกแต่ฉันก็นั่งรอตรงนี้นะให้เธอมาพักได้นะอย่างเงี้ยอืมไปกล่าวนะฮะมีคนบอกว่าเพลงไม่ขีดไฟได้ไหมพี่เป
1: ้ Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: Chilling Trackเพลงไม้ขีดไฟกับดอกทานตะวันของพี่ตุ๊กวิทยดาโอ้เพลงนี้ก็เป็นการเปรียบเปรยได้แบบสุดยอดมากเลยนะคือจุดตัวเองเพื่อให้ดอกทานตะวันหันมามองเงี้ยเศร้าแล้วก็เศร้ามากนะฮะนี่ก็เปรียบเปรยที่เก๋มากแต่เปิดไม่ได้นะฮะพระป่าลิขสิทธิ์กับเพลงนี้ ขออนุญาตเก็บเอาไว้ในความทรงจำก่อนนะแต่เพลงนี้เปิดได้เป็นก้อนหินที่ได้แค่ละเมอนะSo after six, ครับ

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebiford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
1: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์
0: และ

0: 100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
2: มาฟังเพลงใหม่แป๊บนึงนะครับในช่วงของ Debut Track เนาะ1เพลงใหม่แนะนำจากป๊อปปี้นะครับป๊อปปี้กับเพลงที่ชื่อว่าก็รู้ว่าน่ารัก

0: Request. โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Regalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน
1: โอ้ขอบคุณมากนะครับทีมเพลงปลิบเปลยเนี่ยเดี๋ยวเอาคราวหน้ามาเล่นกันใหม่นะคุณผู้ฟังเพราะว่ายังมีอีกหลายเพลงมากที่ค้างกันเอาไว้นะเปิดให้ไม่ทันจริงๆนะฮะปลิบเพลงสุดท้ายนะครับปิดท้ายวันนี้นะครับเปรียบความรักเป็นเรื่องของบูมแรงโอ้โหพี่เบิร์ดของเรานี่แหละพี่เบิร์ดคว้างไปเหวี่ยงไปกลับมาเร็วเลยนะนี่เอาไงล่ะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: วันที่15นะครับปักหมุดไว้เนาะเราไปเจอกันเนี่ยนะครับ15พฤศจิกายนบ่ายโมงตรงเป็นต้นไปนะครับที่3ย่านมิดทาวน์นะครับก็ฉลองวันคล้ายวันเกิดกับ Green Wave เนาะนะฮะครบรอบ35ปีนะครับของขวัญไม่ต้องให้เราเอาไปให้น้องๆมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมกันนะครับคุณผู้ฟังของเล่นนมผงเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวของใหม่ๆนะครับเลือกมาคนละชิ้นก็พอนะครับใครไม่สะดวกก็สมทบทุนเป็นอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้นะครับเข้าไปดูนะครับในโซเชียลของ Green Wave1065นะฮะมี QR code นะครับส่งต่อไปที่เนี่ยกับการสมทบทุนอาหารกลางวันได้เหมือนกันนะครับ15พฤศจิกายนไปเจอกันที่งานนะทุกคนนะบ่ายโมงนะเจอกันนะสัญญาณพี่ทาวนะ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: Lactazone งาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่า Lactazone ผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำและตะซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
5: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
4: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลง
3: เมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0%
6: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
6: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

งานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทูอินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป

0: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกสตาร์กรอบกรอบกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาเคี้ยวมัน
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
2: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark
5: ตุลาคมนี้รับแรงบันดาลใจจากคนดังกับเบื้องหลังที่คุณยังไม่รู้
6: Club Inspire Day Club Inspire Day
7: Club Inspire Day
5: ศิลปินยุค90กับโรคร้ายที่ไม่เท่าไหร่หรอกจอยทีสเกิร์ตตำนานมงฟ้าไทยที่พาความฝันไปไกลกว่าแค่นางงามโอปอสุชาตาชนีอินดี้ที่เปลี่ยนเรื่องพังให้ขำดังกว่าเดิมต้นหอมสกุลตลาและสาวเท่หน้าสวยกับความรักที่ไม่มีกรอบเชียร์ที่คำพรดีเจอั๋นภูวนาถเปิดคลับทุกวันพุธ3ทุ่มถึง4ทุ่มที่ Green Wave On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time
8: โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: ว่าไงลูกพญานาหมื่น
10: ฉันไม่มีสักนาเลยจ้ะ
9: แกเป็นนาอะไรแกพูดสิน
10: าปรังยังไม่มีเลย
9: นาปรังก็ไม่ได้เหรอ
10: นาปรังนาปีก็ไม่มีสักนา
9: โอ้ แต่แล้วตัวนี้ประโยคนี้มันมาจาก
10: ก
9: ็
10: อาจจะเป็นวลีที่เราเห็นกันในช่วงวันสองวันนี
9: ้ไม่ประโยคนี้มันมาจากนี
10: ่มาจากอะไรอ่ะ
9: น้องเบล
10: เบลล่า
9: เบลล่าเบลล่าน้องเบล
10: ก็น้องเบลก็ได้น้องเบลล่าเวลาลองเรียกชื่อแต่งก็ลองเขาเรียกน้องเบล
9: อ๋อเหรอจะเบลล่านี่แหละ
10: เออชอบดูนะ
9: ใช่ไห
10: ม
9: ชอบดูพญานาคหมื่นคนอื่นเหรอ
10: ชอบดูเธอเนี่ยเวลาเธออึกอักอึกอักจะชอบดู
9: มีคนบอกว่าฉันก็โลกพญานาคเหมือนกันนะ
10: นาอะไร
9: นาติดทกส
10: แหมว่าไปนั่น
9: มีหลายนามาก
10: เออ
9: นาผืนใหญ่ก็มี
10: ไม่ต่อดีกว่าอัปเดตกันนะคุณผู้ฟัง12ถึง18ตุลาคมนะคะที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ระดับโลกนะคะ IMF World Bank นะคะก็เขาจัดขึ้นวันในแบบ Green Meeting เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็กำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนะคะทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้ากว่า320คันสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุ
9: ม
10: ก็คาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 95.8 ตันค่ะไม่ได้เอาสายเทียบเท่าคือเขาบอกว่าตัวเลขนี้เนี่ยเป็นการประเมินผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการใช้รถยนต์ไฟฟ้าไม่ใช่ผลการตรวจวัดหลังสิ้นสุดการประชุมหรือปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดของงานนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยยังมีมาตรการในเรื่องของการจัดการขยะอาหารที่เกิดจากการจัดประชุมและงานเลี้ยงนะคะก็จะเอาไปแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดปริมาณขยะแล้วก็ใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์นะคะควบคู่กับการลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวในงานจัดเลี้ยงแล้วก็เวลาประชุมก็คือเป็นระบบประชุมดิจิต
9: อ
10: ลนะคะแทนเอกสารเรื่องของกระดาษนะคะเพื่อลดการใช้ทรัพยากรแล้วก็ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นตลอดช่วงการประชุมนะคะก็มีทั้งหลากหลายเรื่องราวนะอย่างใครที่จะใช้เส้นทางนะคุณผู้ฟังก็อัปเดตกันซะหน่อยละกันเนาะเรื่องของการประชุมเนี่ยแหละซึ่งทางตำรวจนครบาลเขาก็มีการแจ้งปิดถนนรัชดาภิเษกนะ15แล้วก็16ตุลานะคะเพื่อดูแลความปลอดภัยคือเขาแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านถนนรัชดาภิเษกตั้งแต่แยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4ทั้งสองฝั่ง นะคะ15แล้วก็16ตุลาคมนะคะ
9: แต่จริงๆเขาไม่ได้ปิดใช่ไหมแต่ว่ามันแบบก็ให้หลีกเลี่ยงใช่ไหม
10: คือจริงๆเขาก็ปิดนั่นแหละเราเพิ่งเห็นมาเช้าเหมือนกันแต่ว่าก่อนหน้านั้นอาจจะไม่ได้ปิด
9: เส้นทางมันอาจจะมีการสัญจรได้บ้างเพราะบ้านคนก็อยู่แถวนั้นไง
10: ใช่ใช่แต่ว่าเขาก
9: ็แต่ว่าก็หลีกเลี่ยงไปเลยอย่าให้เข้า
10: แต่ว่าคนที่เขาฮะ
9: ไม่ให้เข้ามาดีกว่าไปดีกว่าคนอื่นๆน่ะ
10: บ้านเขาอยู่แถวนั้นคือเขาก็สำหรับคนที่อยู่แถวนั้นทำงานตะเลียเขาก็จะมีแบบว่าเส้นทางที่เข้าได้อยู่แล้วไงแต่ถ้าเราไม่ได้มีความจำเป็นหรืออะไรก
9: ็ไปที่อื่นไปที่อื่น
10: นะคะมันก็จะมีเส้นทางแบบก็ลองติดตามดูละกันนะ
9: ค
10: ะเพราะว่าหลากหลายเส้นทางกันนะในช่วงละแวกเนี้ยสุขุมวิทพระราม4ตรงศูนย์ประชุมสิริกิติ์ตรงรัชดาตรงอโศกตรงอะไรทึกๆเนี้ย
9: ขออาทิตย์หน้าได้ไหมขออาทิตย์หน้าตั้งแต่วันจันทร์19อะไรเงี้ยถึงวันที่23อ่ะ
10: ไปไหน
9: ให้ไม่ต้องผ่านหน้าอโศกได้ไหม
10: ไปไหน
9: ไม่ใช่ไปไหนอยากขอให้ไม่มีสัญจรได้ไหมจะได้โล่ง
10: ๆเอาดีปิดท้ายการคุณผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณผู้หญิงหลายๆคนเชื่อว่ากำลังมองหาตัวช่วยแล้วเราว่าหลายคนมีอาการนี้นะปัสสาวะเล็ด
9: ก็คุณไง
10: ก็บอกแล้วไงว่าเธอเป้ฉันทำไงดีเมื่อก่อนยังไม่มีตัวช่วย
9: สักพักนึงจะเรียกน้องปริสแล้วนะ
10: อาศัยถามเพื่อนเธอมีตัวช่วยให้ฉันไหม
9: สิ่งนี้แหละ
10: ตอนนี้มีตัวช่วยแล้วนะปัสสาวะเล็ดคือมันจะมองว่ามันเรื่องเล็กมันก็เล็กไหมแต่ถ้ามองว่ามันไม่เล็กมันก็ได้
9: ไม่เล็กนะไม่เล็กนะ
10: มันเป็นเรื่องที่แบบมันเป็นเรื่องเปียกซึมที่มันกวนใจคุณผู้หญิงนะคะซึ่งมันอาจจะทำให้รู้สึกไม่มั่นใจหรือไม่สบายตัวนะคะโซฟีแอลเข้าใจปัญหานี้ของผู้หญิงทุกคนนะคะก็เลยพัฒนาสินค้าที่ออกแบบมาเพื่อซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะนะคะซึ่งโซฟีแอลแตกต่างจากผ้าอนามัยหรือแผ่นอนามัยสำหรับซึมซับประจำเดือนทั่วไปนะคะจุดเด่นของโซฟีแอลก็คือแห้งไวเพราะฉะนั้นสบายใจได้เรื่องกลิ่นนะคะด้วยนวัตกรรมที่สามารถดูดซับของเหลวได้อย่างรวดเร็วก็ทำให้รู้สึกแห้งสบายตลอดวันไม่ต้องกลัวอับชื้นที่สำคัญนะคะเขามีส่วนผสมของโพลิเมอร์นะคะช่วยลดกลิ่นแอมโมเนียก็จะทำให้คุณสบายใจในทุกๆกิจกรรมที่คุณออกไปทำเนาะไม่ว่าคุณจะออกไปทำงานไปออกกำลังกายหรือแม้แต่การใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันนี้แหละโซฟีแอลแผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะนะคะซึมซับได้ทั้งน้ำและกลิ่นหาซื้อได้แล้วนะคุณผู้หญิงที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ช่องทางออนไลน์ค่ะ Shopee Lazada และ TikTok Shop นะคะเสิร์ชได้เลยโซฟีแอลก็ SOFYAILE Sophie L แห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นค่ะ
9: ครับ Green
3: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

คุณฟังครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยตรงกับวันที่16เนาะ16ตุลาคมเนี่ยมันเป็นวันอาหารโลกนะฮะ World Food Day ครับเราก็เลยมีของมาแจกกันนะฮะถึง30รางวัลด้วยกันในวันพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เนี่ยสามารถร่วมสนุกกับพวกเราได้ถึง3ช่องทางนะครับ1ทางหน้าไมค์เนาะนะฮะแล้วก็เป็นทางคอมเมนต์นะฮะผ่านทาง Facebook นะฮะของ Green Wave 1065นะฮะแล้วก็มีในส่วนของรายการ Morning Show อีกนะครับแล้วก็ลุ้นรับนะครับ Line Man Voucher มูลค่า 1,000 บาทไว้ให้คุณได้สั่งอาหารก็เป็นวันอาหารโลกอะเนาะก็ได้สั่งอาหารการอะไรเงี้ยเติมความสุขในมื้อพิเศษใครอยากเป็นหนึ่งในผู้โชคดีนะครับอย่าลืมตามฟังกรีนเวฟพรุ่งนี้ให้ดีก็แล้วกันนะครับช่วงพี่เป้จะได้แจกไหมเนาะ แจกสินะฮะก็ดีเจหน้าใหม่ก็ต้องแจกกันนะครับแล้วก็มีในส่วนของ Facebook แล้วก็ที่รายการ Morning Show ด้วยนะครับอ่ะตามกันให้ดีแล้วกันพรุ่งนี้นะครับสำหรับเป็นวอลเชอร์จากไลน์แมนนะครับให้ได้สั่งอาหารกันกับวันอาหารโลกนะครับ

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: วันนี้พี่เป้พักการแจกก่อนนะนี่แจกมา3วันติดแล้วพักวันนี้เพื่อที่จะแจกพรุ่งนี้แบบยกแก๊งคุณผู้ฟังบอกไว้เนิ่นๆเลยแล้วกันนะฮะพรุ่งนี้ใครที่แบบว่าโหอยากได้บัตรยกแก๊งนะฮะกับคอมเมดี้ไลฟ์ที่เราจะได้เจอกับ ETC แล้วก็เดอะพาร์คินสันนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะฮะการยกแก๊งเนี่ยก็อุ๊ยให้ถึง4ใบเลยนะคุณผู้ฟัง4ใบเลยนะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบลงก่อนนะ atime.live นะฮะ /greenwave เข้าไปหาให้ได้นะครับไปลงทะเบียนให้ได้นะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันหน้าใหม่นะจ๊ะสู้ๆครับทุกคน

โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: เพลงไทยเพลงพร้อมยังคุณผู้ฟังเพลงนี้คือเพลงอะไรหึคุ้นไหม นึกดีๆนึกดีๆส่งคำตอบส่งคำตอบแล้วเลือกเพลงที่อยากฟังไปด้วยนะครับเดี๋ยวมาฟังเฉลยกัน
1: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการะได้อร่อย
3: ว้า
2: wow. แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการะไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ
4: ะระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วง

0: ขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: วดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวนจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
1: ค่านิวาค่านิวาค่านิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบค่านิวา
2: อาหารแมวและสุนัขค่านิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึกๆ
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car Forecast พร้อมใช้โทร 02-740-7400

0: ความรู้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
2: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
1: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบิร์ตมัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: มาคุณผู้ฟังเดทแอบแป๊บนึงนะคำตอบมาเฉลยกันแทบจะแบบว่าเหมือนละเกือบละแต่ก็มีผิดอยู่นะคุณผู้ฟังเกือบแล้วนะเกือบแลนสไลด์แล้วนะมีทายผิดมาว่าเป็นเอาปากกามาวงอ่ะอ๋อมันก็คล้ายๆใช่ไหมขึ้นต้นมันคล้ายๆแต่ใช่เหรอไม่ใช่นี่เลยอ่ะเฉลยครับ

0: ทอง
1: สาลิกาลิ้นทองนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเนาะที่ตอบถูกกันล้นหลามนะครับแต่ว่าตอบผิดก็มีนะปรับปลายพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ขอบคุณธนาคารออมสินครับธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smiley
2: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณที่ติดตามครับเดี๋ยวอยู่ต่อกับน้องแคนนะครับส่วนพี่เป้พรุ่งนี้เจอกัน 8:00 น.นะฮะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราปิดท้ายด้วยเพลงนี้คนตอบถูกเขาเลือกเอาไว้ของน้องอิงวรันธรนะครับชื่อเพลงว่าจำไว้ไปแล้วนะแล้วเจอกันสวัสดีครับ

0: แรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน

สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู

รายงานสภาพหัวใจวันนี้ภายนอกดูเหมือนสบายดีแต่หัวใจมีโอกาสน้ำตาตกในเป็นหย่อมๆเพราะความรู้สึกถ้าไม่พูดออกไปใครก็พยากรณ์ไม่ได้ปัญหาใจที่ไม่พูดตรงๆคลับไฟเดย์ช่วยหาทางระบายให้ฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินศุกร์นี้4ทุ่มส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟน

0: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
4: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: โลแลนเนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนเนเจอร์โค้ด
6: ม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
7: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: ซ้ำทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนด่วนด่วนคืนที่ผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาในตรงจุด
2: เขาตังเขาตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมชอยส์หอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมชอยส์มัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
8: ติดตามกันนะคุณผู้ฟังวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะเผื่อว่าใครที่จำเป็นต้องมาใช้เส้นทางแถวๆอโศกสุขุมวิทพระราม4นะคะที่ก็เป็นช่วงที่มีการจัดประชุมใหญ่ IMF World Bank นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะคุณตำรวจนครบาลค่ะเขาประกาศปิดถนนรัชดาภิเษกเต็มพื้นที่ทั้ง2ฝั่งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะตั้งแต่แยกอโศกสุขุมวิทยาวไปจนถึงแยกพระราม4นะคะแน่นอนว่ามีข้อจำกัดในเรื่องการเข้าพื้นที่ค่ะซึ่งทางฝ่ายจัดการจราจรและกองบังคับการตำรวจจราจรก็ได้ชี้แจงประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยหรือว่าคนที่ปฏิบัติงานในอาคารสำนักงานภายในเขตควบคุมก็สามารถเดินทางเข้าออกได้ตามปกตินะคะผู้เข้าร่วมประชุมที่มีบัตรสามารถผ่านจุดตรวจความปลอดภัยเข้าสู่พื้นที่การประชุมได้ทันทีค่ะสำหรับรถยนต์นะคะที่มีใบอนุญาตพิเศษเฉพาะยานพาหนะที่ลงทะเบียนแล้วก็ได้รับอนุมัติล่วงหน้าเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ตามมาตรการที่กำหนดนะคะส่วนรถยนต์ส่วนบุคคลแล้วก็รถแท็กซี่สามารถส่งผู้เข้าร่วมประชุมได้ที่จุดส่งผู้โดยสารนอกแนวรักษาความปลอดภัยบริเวณแยกอโศกมนตรีหรือแยกพระราม4นะคะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังจบไปแล้วค่ะกับการสะสมยอดท็อปสเปนเดอร์สินค้าผงปรุงรสไทยเชฟของชาว OA นะคะที่ได้ไปเจอเก่งน้ำปิงแบบใกล้ชิดสุดๆเลยนะคะก็แสดงความยินดีด้วยนะคุณผู้ฟังกับทั้ง30ท่านนะคะที่จะได้ไปเขย่าโมเมนต์สุดฟินกับเก่งน้ำปิงในวันที่1พฤศจิกายนนี้นะคะที่ร้าน The Coffee House by ดอยตุงชั้น3ห้างวันแบงคอกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่พลาดโอกาสครั้งนี้ไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าพี่ไทยเชฟเขาบอกเลยว่ายังมีกิจกรรมรอทุกคนอีกเพียบแน่นอนนะคะที่สำคัญค่ะพี่ไทยเชฟได้ปล่อยทีเซอร์รูปพรีเซนเตอร์คอลเลคชันใหม่แล้วนะคะรอติดตามผ่านแฟนเพจ Facebook ไทยเชฟเร็วๆนี้ได้เลยแต่ว่าระหว่างที่รอแคมเปญใหม่นี้นะคะใครอยากจะได้ผงปรุงรสไทยเชฟไปเติมความอร่อยในทุกเมนูสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ไทยเชฟทุกช่องทางได้เลยที่มีให้เลือกมากกว่า40รสชาติค่ะจะนำไปคลุกไปเขย่าโรยหรือว่าปรุงเมนูใหม่ๆไทยเชฟก็อร่อยเข้มข้นถึงใจทุกเมนูหรือว่าจะซื้อที่ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่ชั้นนำทั่วประเทศก็ได้นะคะผงปรุงรสไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
9: DJ Playlist 55 Minutes DJ Can

3เพลงเปิดชั่วโมงวันนี้ในช่วงนี้ของ DJ Can นะครับเป็นเพลงที่เหมือนกับว่าเราต้องขาดใครสักคนไปนะฮะเริ่มต้นที่ Move On ของโมดนะครับดีใจที่ไม่มีเธอ Bus Because of You I Shy แล้วก็เมื่อไม่มีเธอในวันที่ฟ้าสีเทาคือการที่เราต้องขาดใครไปสักคนหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็มีความรู้สึกที่หลากหลายเนาะบางทีก็รู้สึกว่าทนอยู่ได้บางทีช่วงแรกก็อยู่ไม่ได้หรือบางทีก็เป็นความพยายามที่จะต้องอยู่ให้ได้ใครเป็นแบบไหนบ้างแชร์กันหน่อยนะครับเพลงต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เหมือนกับว่าถ้าเราต้องขาดใครสักคนหนึ่งไปแต่ว่าเราอยากจะเก็บเขาไว้ให้ได้นานที่สุดฮะลึกสุดใจนูโวนะครับ

0: ลึกสุดใจนะครับเพลงนี้ฟังทีไรมันก็หลากหลายความรู้สึกเนาะเป็นความรู้สึกคิดถึงเป็นความรู้สึกหวยหาหรือความคิดถึงบางอย่างที่ก็แล้วแต่ความทรงจำของแต่ละคนนะครับคุณผู้ฟังครับใครที่ตั้งใจจะมาเจอกันในงาน Green Wave Anniversary Happy Kid Happy Gift นะครับในวันที่15พฤศจิกายนนะครับฟังทางนี้เลยฮะเพราะว่าเรามีที่นั่งโซนพิเศษในงานเตรียมไว้ให้200คนแรกเตรียมนิ้วมือเตรียมมือถือแล้วก็ตั้งเวลาไว้เลยนะครับวันอังคารที่20ตุลาคมนี้ครับเวลา18เปิดลงทะเบียนพร้อมกันที่เว็บไซต์ greenwave atam.live/greenwave 200คนแรกนะครับที่ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับสิทธิ์ที่นั่งโซนพิเศษภายในงานได้มานั่งสนุกแบบใกล้ๆมีทั้งมินิคอนเสิร์ตจากเคลียร์นะฮะแล้วก็สาวๆ พร้อมกับกิจกรรมแล้วก็โมเมนต์น่ารักน่ารักที่เราเตรียมเอาไว้ตลอดทั้งงานแต่ถ้าเกิดใครลงทะเบียนไม่ทันไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่างานนี้คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้ตามปกติเลยแล้วมาเจอกันครับอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์นะครับตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับนี
1: ่ Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A-Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

Request โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Regalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: เหมือนที่บอกกันไว้นะครับว่า Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะครับ15พฤศจิกายนนี้นะฮะเพราะว่าเรามีที่นั่งส่วนพิเศษให้ในงานเตรียมไว้200คนแรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมนิ้วเตรียมมือถือให้พร้อมและต้องตั้งเวลาไว้เลยนะครับวันอังคารที่20ตุลาคมนี้นะครับ6โมงเย็นเราจะเปิดลงทะเบียนที่เว็บไซต์ Green Wave atam.live/greenwave นะครับไม่อยากให้พลาดกัน
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
3: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: เดี๋ยว
5: คุณมีกลิ่นหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
3: เขียวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพ
7: ย์มาเจอเรื่องนั้นเด้ช้าเหล่าน้ำมันซึมซึมมาต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
8: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
9: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดหรือ
8: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับProfile and File รวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร์

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าตาของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
0: บริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KF

0: ถามโทร02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือรุ่งสีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: Ritchie Safe Energy Bass
2: สวัสดีครับพวกเราลองฟองครับ
3: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
2: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหม2-3 ทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ยพอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับแล้วความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคูล
4: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
2: ทุกคนช่วยกันนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
5: Happy Birthday
6: วันเกิด Green Waveไม่ขออะไร
7: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
6: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
7: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
6: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
7: มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก etime.live/greenwave
1: โดย
8: ไกดี้อันดับลินกองภูเขาทอง
9: เที่ยงแล้วนะคะปุ๊บปั๊บ
10: หิวไหมครับ
9: มาก
10: อุ้ยเหมือนกันเลยเออนี่ไม่เคยอยู่บ้าง
9: แต่ว่าปกติแล้วว่าแคนก็ต้องแบบมีอาหารมาไง
10: ใช่วันนี้ไม่มี
9: วันนี้ไม่มีเลยเน
10: า
9: ะ
10: ใช่ครับ
9: เออ
10: จะลงไปก็แบบเฮ้ย
9: ไม่ทัน
10: ไม่ทันใช่ก็เดี๋ยวรอแบบจัดเสร็จแล้วกัน
9: ใช่ไหมปั๊บเดียวปั๊บเดียว
10: เดี๋ยวจัดเสร็จแล้วค่อยว่ากัน
9: เอออาชั่วโมงนี้ติดตามมาหน่อยนะคะถึงเวลาจัดระเบียบกันชุดใหญ่แล้วนะ
10: จัดระเบียบอะไรครับ
9: ยานพาหนะรูปแบบใหม่ที่จีนเขาผลิตไงเดี๋ยวนี้รถยนต์เราก็จะเห็นนะว่าชั้นล้ำที่สุดช
10: ั้
9: นล้ำกว่ามีอุปกรณ์แบบว่าอำนวยความสะดวกทุกสิ่งอย่างนะคะกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศของจีนเขามีการเสนอร่างกฎระเบียบนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลการออกแบบรถยนต์รูปแบบใหม่รวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาแล้วก็รวมไปถึงการทดสอบความปลอดภัยด้วยนะคือเขาบอกว่าผู้ผลิตรถยนต์บางรายเร่งเหลือเกินนะคะในการที่จะเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่โดยที่การตรวจสอบและการทดสอบอาจจะยังไม่เพียงพอซึ่งมันอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแล้วก็เรื่องสิ่งแวดล้อมนะคะคือในร่างกฎระเบียบเขากำหนดนะคะว่าตั้งแต่1มกราคมปี2570ผู้ผลิตรถยนต์ที่ยื่นขออนุมัติรถยนต์รุ่นใหม่คุณจะต้องส่งรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบใหม
10: ่แ
9: ล้วก็ผลการทดสอบเพิ่มเติมถ้าคุณไม่ผ่านการทดสอบก็คือผ่านการทดสอบที่มันยังไม่เพียงพอหรือว่ามีข้อมูลการทดสอบเป็นเท็จแน่นอนก็ไม่ได้รับอนุมัตินะคะแต่สำหรับรถยนต์ในรุ่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วผู้ผลิตต้องยื่นข้อมูลเกี่ยวกับการออกแบบรูปแบบใหม่ภายในวันที่1กรกฎาคมปีหน้าถ้าเกิดว่าคุณไม่ปฏิบัติตามแล้วเกิดว่าเจ้าหน้าที่พบความเสี่ยงด้านความปลอดภัยแน่นอนว่าคุณจะต้องระงับการผลิตแล้วก็เรียกคืนรถยนต์ด้วยยังไม่หมดนะ
10: ยังหรอ
9: ยังร่างกฎระเบียบยังห้ามใช้มือจับประตูรถยนต์แบบเป็นแบบซ่อนอะแบบซ่อนแบบมิดชิดอะ
10: เอ้าหรอไม่หรอ
9: ใช่จนมองไม่สามารถที่จะมองเห็นได้จากภายนอกบางรุ่นเหมือนเราเคยเห็น
10: เป็น
9: ใช่ป่ะ
10: ใช่ใช่ก็ต้องแบบว่าต้องแบบมันถึงจะยื่นออกมา
9: ใช่ใช
10: ่อะไรอย่างเงี้ย
9: รวมไปถึงจอแสดงผลแบบพับได้หรือยืดหยุ่นแล้วก็ห้ามใช้เบาะนั่งที่เรียกว่า zero gravity ที่มันจะเป็นเหมือนแบบออกแบบมาแบบเหมือนแบบคล้ายๆกับว่าเหมือนจำลองท่าทางแรงโน้มถ่วงของนักบินอวกาศมันสามารถหมุนได้อะไรอย่างเงี้ยในระหว่างที่รถขึ้นเหมือนกับเพิ่มความสะดวกสบายอ
10: ่
9: ะนะคะอาจจะแบบมีปุ่มแบบว่ามีเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนแบบว่าเป็นแบบเบาะรองขาปรับไฟฟ้าแบบโหมดปรับเอนอะไรอย่างเงี้ย
10: ไม่ได้หรอ
9: มันสบายไปเปล่า มันควรจะต้องมีความปลอดภัยด้วย
10: แป๊บนึงนะมีคนบอกว่ากล้องไม่เห็นที่ต๊อกเลยอ่ะ
9: เหรอ
10: เนี่ย
9: อาจจะเดี๋ยวต้องเปิดนิดนึงยังไม่เห็นอยู่ดี
10: อ๋อหมายถึงว่าไม่ได้เปิดกล้อง
9: ใช
10: ่เอาเหรอ ถอยเราก็นึกว่าแบบว่ากล้องมันหันไม่โดน
9: ก็เลยไม่เห็นใช่ไหมฟังเสียงไปก่อนแป๊บนึงเออนั่นแหละอ่ะรวมถึงระบบตรงนี้ด้วยนะคะอุปกรณ์ควบคุมการทำงานที่สำคัญอย่างเช่นไฟรถยนต์แล้วก็พวกที่ปัดน้ำฝนอะไรเงี้ยคุณจะต้องมีปุ่มหรือว่าสวิตช์ควบคุมแบบกายภาพไม่สามารถใช้เป็นแบบว่าระบบสัมผัสบนหน้าจอเพียงอย่างเดียวได้นะเออหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกันนะ
10: ก็ดีนะเพราะว่าบางทีก็เคยลองทั้งสองแบบมันก็มีความสะดวกต่างกันนะฮะ
9: ต่างกันคนละแบบ
10: ต่างกันบางทีการมีปุ่มกดได้เลยมันก
9: ็
10: ดีกว่าสำหรับบางอันที่เรารีบอ่ะหรือว่าเราอยากจะใช้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับ
9: ใช่ไหม
10: ประมาณนั้น
9: นะแต่ว่าของบางอย่างที่เขาก็มองว่าเออบางทีมันเป็นแมนนวลมันก็จะน่าจะดูแบบว่าปลอดภัยหรือไงหรือเปล่า
10: ก็อาจจะ
9: หรือถ้าเกิดว่ามันเป็นระบบอะไรที่มันล้ำแต่ว่ามันก็ต้องควบคู่กับความปลอดภัยที
10: ่
9: มากยิ่งขึ้นไปอีกอำนวยความสะดวกด้วยแต่ว่าความปลอดภัยก็ต้องคำนึงถึงมากๆด้วยเช่นเดียวกัน
10: มันจะมีระบบการปรับแอร์พี่ต๊อกรถบางรุ่นใหม่ๆเนี่ยบางทีเขาบอกว่าปรับผ่านจอนะก็คือไปสัมผัสผ่านจอแล้วก็ให้มันปรับซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยนี่อันนี้ไม่ถนัด
9: มา
10: อันนี้ต้องจับเลยเลื่อนเลย
9: เออเพราะว่าบางทีในบางฟังก์ชัน
10: อ
9: ะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันดูใช้งาน
10: มันแล้วแต่ความถนัดนะ
9: มันแล้วแต่ความถนัดนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าจะมีการจัดทำร่างกฎระเบียบนี้ร่วมกับหน่วยงานอีก3แห่งแล้วก็จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนด้วยนะจนถึงช่วงวันที่10พฤศจิกายนนี
10: ้
9: เดี๋ยวก็รอดูผลว่าจะออกมาเป็นยังไงสาธารณชนจะคิดเห็นอย่างไรนั้น
10: โอเค
9: นะคะนะมันนะในรถรุ่นสมัยเนี้ยมันก็คือล้ำหน้าไปเยอะมากจริงเน
10: า
9: ะ
10: หลากหลายมากจริง
9: ๆนะคะโดยเฉพาะบางทีเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารถยนต์ไฮบริดหรืออะไรแบบเนี้ยที่แบบว่าเพิ่มในสิ่งที่เป็นแบบฟีเจอร์หรือความสะดวกให้ทั้งคนขับแล้วก็ผู้โดยสารด้วยอ่ะ
10: นี่คือไม่รู้เลยว่าอีกสักประมาณสัก5ปีเนี่ยรถมันจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างเหมือนกันนะครับน่าจะล้ำไปเยอะมาก
9: สองปีนี่น่าจะเปลี่ยนไปเยอะอีกเหมือนกันนะนะคะอ่ะอยู่กับพี่แคนกันต่อค่ะรอบหน้าต้นชั่วโมงเรายังเจอกันนะคะ
10: ครับผม

ุณฟังครับชาว Green Wave เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าในวันพรุ่งนี้16ตุลาคมวันอาหารโลก World Food Day ครับเรามีของรางวัลมาแจกกันถึง30รางวัลร่วมสนุกได้ถึง3ช่องทางนะครับทั้งทางหน้าไมค์ทั้งคอมเมนต์ทาง Facebook Green Wave 106.5 แล้วก็รายการ Green Morning Show นะครับลุ้นรับ Line Man Voucher มูลค่า 1,000 บาทไว้สั่งอาหารเติมความสุขในมื้อพิเศษใครอยากเป็นหนึ่งในผู้โชคดีอย่าลืมติดตาม Green Wave กันไว้ให้ดีๆนะครับพรุ่งนี้ลุ้นของรางวัลกันได้ทั้งวัน

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้คิดงานไม่ค่อยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆมาหมอเพื่อน
0: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแคนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B โคเอนไซม์ Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
1: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเนี่ยเพิ่งไปจัดมาเลยเป็นCoQ10รูปแบบ Ubiquinol ซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มครับที่ร่างกายเนี่ยพร้อมนำไปใช้สร้างพลังงานตัวนี้มีวิตามิน B คอมเพล็กซ์มาให้ด้วยตอบโจทย์คนทำงานหนักใช้สมองเยอะเลยครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวา Ubiquinol CoQ10 Plus B Complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank ดูเท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: Legalos อาหารมาแล้วเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวว้าว
0: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: แรกก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReBeFortวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรีแอสเซท.com

0: คัสเซ็ตครับวันนี้นะครับมีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งมาบอกว่าเอ๊มีเพลงของสองกบให้ฟังไหมนะครับเพลงนี้ไม่ได้เปิดนานแล้วนะครับพี่กบทรงสิทธิ์แล้วก็พี่กบสวนิชนะครับทิ้งท้ายกันด้วยเพลงนี้ละกันนะฮะในช่วงนี้ก่อนที่เหมือนฟ้าครึ้มๆและฝนก็น่าจะตกลงมานะครับหากันจนเจอ
1: สิ่ง

โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
1: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยา69ถึง31ตุลา69โหลดเลย
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: มีชีสอีกไหม
5: มีชีสโบว์ชีสเน้นหนักแน่นถูกใจคนชอบชีสชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำชีสโบว์

0: ซ้ำๆทุบตรงจอหน้ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนๆๆคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: กรอบกรอบแผ่นหนากัดดังกรอบกรอบแผ่นหนาแบบร็อกตา
1: ว้าวกรอบกรอบ
2: กรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนา

วันนี้เราขอแนะนำให้รู้จักกับจิงโจ้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแสนรู้ใจที่มีกระเป๋าหน้าท้องและขาหลังที่แข็งแรงมีความสามารถในการเจรจากับคู่กรณีเคลมกระเป๋าเดินทางและอยู่ข้างคุณตอนตรวจพบมะเร็งสามารถพบเจอจิงโจ้ตัวนี้ในทุกที่ที่คุณมีภัยไม่ว่าคุณจะทำอะไรอย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้จากรู้ใจประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้าน

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: อินสปิเรชันจากโอปอสุชาตา
4: Miss World Restore Faith in My Life in So Many Aspects ทุกคนนะสามารถที่จะมี purpose มี value มีเส้นเรื่องเป็นของตัวเองได้ค่อยๆแบบ take your time สำหรับคนที่กำลังตามหาเพื่อสัมหา value ดอกกุหลาบกับดอกทานตะวันมันก็โตในดินที่ไม่เหมือนกันเราต้องเลือกดินที่เราโตแล้วแบบสวยงาม
5: มันก็สวยคนละแบบเมล็ดพันธุ์แต่ละเมล็ดพันธุ์มันก็ต้องอยู่ในที่ที่มันทำให้คุณเติบโตในแบบของคุณได
6: ้ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00-4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM ออนแอร์ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามิน วิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ไปเข้าศูนย์กัน
3: ศูนย
2: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กตาซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
3: ่อร่อยมาก
2: ดื่มเล็กตาซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต
4: ์อร่อยเกินต้าน
5: ลีกาลอสอาหารแมวเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าว

0: ลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซลับ
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: านมีเดอะแบ็กที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าที่ต้องไปจ่ายทุกเดือน
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบ็กทุกคนสบายขึ้นด้วยการใช้แอป PA Smart Plus จ่ายค่าไฟฟ้าผ่านออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงจะเช็คค่าไฟเดือนนี้หรือดูย้อนหลัง6เดือนก็สบายทำธุรกรรมอื่นๆก็ง่ายจบได้ในแอปเดียวโหลดเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PA's by Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
7: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
9: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายสบายแบบ up to you ทิปอัพทูมายขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือทิปอินชัวร์ .com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
10: เร่งรีบ
11: ต้องมี
10: เกสรบัวหลวง
11: ดอกสารพี
10: ดอกพิกุล
11: ดอกมะลิและอื่น
10: รวมกันเป็น
11: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
10: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ

0: ื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรุ๊ปและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
1: Cover Night Live
0: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่าโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
2: ้ถึงแม้ว่าจังไม่แน่ใจนะคะว่าจะช่วยทำกำไรได้มากน้อยขนาดไหนแต่มีผลสำรวจออกมาบอกว่าบรรดา CFO ของอังกฤษเกินครึ่งเล็งที่จะใช้ AI แทนมนุษย์นะคะเขามีผลสำรวจความคิดเห็นค่ะของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือ CFO ในสหราชอาณาจักรโดยดีลอยต์นะคะบอกว่าบรรดาธุรกิจขนาดใหญ่หลายแห่งเลยค่ะพร้อมที่จะเอาเทคโนโลยี AI มาใช้แทนที่พนักงานในปีหน้านะคะโดย 52% ของ CFO คาดว่าจะมีการปรับลดจำนวนพนักงานลงถึงแม้ว่าการเปิดรับและการปรับใช้ AI อาจจะยังคงอยู่ในช่วงเริ่มต้นก็ตามนะคะคือเขาบอกว่าการที่เอา AI มาใช้บวกกับต้นทุนการจ้างงานที่สูงเป็นปัจจัยกระตุ้นเลยค่ะให้บริษัทต่างๆขยายธุรกิจด้วยจำนวนตำแหน่งงานที่น้อยลงก็ส่งผลให้การว่างงานระยะยาวเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็อัตราการว่างงานในกลุ่มเยาวชนก็พุ่งสูงสุดในรอบกว่าทศวรรษด้วย
3: mm-hmm.
2: และแน่นอนนะคะไม่มีใครมาแทนที่เขาได้ไม่ว่าจะเป็น AI ในระดับขั้นไหนก็ตาม
3: ผมว่าคำนี
2: ้
3: คำนี้น่าจะเหมาะกับพี่มากกว่านะจริงไม
2: ่
3: มีใครมาแทนที่พี่ได้เลย
2: มีอยู่แล้ว
3: ไม่มีพี่รู้ไหมว่า
2: ที่
3: พี่หายไปอ่ะ
2: ไม่ได้หายไปลาพักร้อนพ
3: ู
2: ดเหมือนโดนอุ้มเลย
3: โทษทีใช้คำผิดเน
2: า
3: ะ
2: ลาพักร้อนทำไมหรอ
3: เออก็ไม่มีใครมาแทนพี่ได้ไง
2: อ๋อก็ไม่มีไงก็เราลา
3: หรือว่ายังไม่ได้ลองก็ไม่รู
2: ้อ่ะมาจริงๆอ่ะของบางอย่างเราไม่ต้องลองหรอก
3: เอาเหรอ
2: เออเรารู้ไปเลยว่ายังไงก็ไม่ได้ดีกว่า
3: โอเคเออ
2: หรือว่าอยากจะลองหรือดีเจอยากจะลอง
3: ไม่ลองดีกว่า
2: อ๋อไม่ลองดีกว่าเนาะเอออ
3: ะไรที่มันดีอยู่แล้วอ่ะ
2: ใช่ไหมล่ะ
3: จะไปเปลี่ยน
2: เออ
3: เพราะว่าเปลี่ยนมา
2: แล้วอะไรที่มันดีอยู่แล้วคือ
3: พี่ไงเอ้าจริงๆ
2: ของบางอย่างเราต้องให้คนอื่นพูดเนาะ
3: ไม่ผม
2: เราพูดเองอ่ะมันดูแปลก
3: ๆไม่แปลก
2: อ๋อเหรอ
3: ครับผม
2: เราต้องรีบพูดใช่ไหม
3: เออครับ
2: น้องเขาพูดก็ถูกคุณผู้ฟัง
3: อ
2: ืมนะคะหาอะไรคะหาอนาคตเหรอ
3: ไม่ปกติผม
2: ขอโทษทำอนาคตหล่นหายหาแป๊บนึง
3: ไม่ผมกำลังดู
2: หาอะไรอ่ะ
3: ไอผมมันจะมีตัวที่กันแว่นลื่นใช่ป่ะ
2: อ่าฮะ
3: หายไปไหนไม่รู้
2: อ้าวเหรอระหว่างที่เราวิ่งมาหรือเปล่าน
3: ั่นน่ะสิมีผมหายอยู่เนี่ย
2: เดี๋ยวให้เวลาน้องหาปั๊บนึงนะคุณผู้ฟังเพราะไม่งั้นเดี๋ยวใส่แว่นแล้วมันไม่มีความมั่นใจ
3: ไม่เกี่ยวหรอก
2: เดี๋ยวแว่นหลุดแว่นหลุดเงี้ยไม่มีสมาธิจัดรายการ
3: โอ้ยพี่ก่อนเน
2: าะใช่ไหมล่ะเป็นห่วงน้อง
3: ขอบคุณนะครับ
2: อยู่กับพี่ยูนะคุณผู้ฟังช่วงหน้ามีกรีนอัปเดตค่ะ
3: จ้ะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

0: ฟังแล้วสงสัยนะฮะเขาเปิดกล้องมาดูแล้วก็สงสัยว่าผมหาอะไรใช่ไหมอะไรหายใช่ไหมครับน่าจะเป็นหัวใจนะครับหัวใจน่าจะหาย
1: ไ

ำหรับข้อความนี้นะครับคุณอนุสรนะที่ขอเพลงถ้าหากมานะครับถ้าหากของพี่กบทรงสิทธิ์กับพี่กบเสาวนิชหรอครับโหไม่มีอะสิมีเป็นตู่ภพธรแทนได้ไหมครับถ้าหาก

0: ังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
2: เอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็มีแจกบัตรโคในไลฟ์นะครับ1รางวัล2ที่นั่งนะครับกติกาวันนี้นะครับเราไม่เอาเป็นโทรแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราจะเอาจากข้อความฟังดีๆนะจ๊ะฟังดีๆว่ากติกาวันนี้เนี่ยจะถามว่าอะไรนะครับซึ่งหลายคนก็ทราบดีนะครับว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยจะมี ETC แล้วก็มีเดอะพาร์คินสันไปนะครับคำถามอยู่ตรงนี้ครับถามว่าเพลงของเดอะพาร์คินสันเพลงไหนเพลงของเดอะพาร์คินสันเพลงไหนที่มีคำว่าโอนอยู่บนชื่อเพลงหลายคนเริ่มช็อกนะ เพลงไหนของเดอะพาร์คินสันที่มีคำว่าโอนเนี่ยโอนตังก็ได้อะเนี่ยโอนอยู่บนชื่อเพลงครับส่งเข้ามาอย่าลืมนะต้องลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับที่ aetime.live/greenwave นะจ๊ะ

วันนี้ดูเหมือนข้อความจะวิ่งมาช้ากว่าปกตินิดนึงนะครับ เหมือนปลาช็อกน้ำอยู่นะช็อกคำถามอยู่เอ๊ะเพลงอะไรมีคำว่าโอนอยู่บนชื่อเพลงหลายคนพอมีสติปุ๊บนี่โอ้โหส่งกันมารัวๆเลยนะฮะตอนนี้ข้อความมาเยอะมากเลยนะครับตอบถูกเยอะมากๆ

0: เอาละครับตอนนี้เราก็ได้ผู้โชคดีแล้วนะครับคนที่ตอบถูกตอบเร็วที่สุดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับที่ atime.live/greenwave นะครับเดี๋ยวไปถามเขาดีกว่าว่าเฉลยเนี่ยคือเพลงอะไรนะครับนะก็คือคำถามเมื่อสักครู่นี้นะครับผมถามไปว่าเพลงไหนของเดอะพาร์กินสันนะครับชื่อเพลงเนี่ยมีคำว่าโอนอยู่ในชื่อเพลงนะครับเดี๋ยวไปถามกันดีกว่ายินดีต้อนรับคุณจี๊ดสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี
1: ่คุณ
0: ดีใจไหม
1: ดีใจมากค
0: ่
1: ะ
0: โอ้ตอบเร็วมากเลยอ่ะมีแบบงงไหมฮะตอนแรกที่แบบว่าได้ฟังคำถามเนี้ยมีไหม
1: งงค่ะแต่ว่ามีคนช่วยคิดอยู่ข้างก็เลยรีบพิมพ์ไปค่ะมีประสบการณ์ก็เลยพยายามพิมพ์พวกชื่อกับเบอร์โทรไว้แล้วก็กดส่งอย่างเดียวเลยเนี้ยค่ะเอฟไ
0: อดีจังเลย
1: รออยู่หลายช่วงแล้วค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวมาเฉลยกันดีกว่าเพลงของเดอะพาร์กินสันที่มีคำว่าโอนอยู่บนชื่อเพลงคือเพลงอะไรครับคุณจี๊ด
1: Only Fan
0: นี่Only Fan ครับคุณผู้ฟังโอ้โหยินดีคุณจีนมากๆนะครับตอบถูกตอบเร็วที่สุดนะครับก็ได้รับไปเลยนะครับบัตรเข้าในไลฟ์1รางวัล2ที่นั่งนะครับ
1: จ้าขอบคุณนะคะ
0: ไปกับใครเอ่ยไปกับใครครับคุณ
1: ไปกับคุณสามีค
0: ่
1: ะ
0: เข
1: าชอบทั้ง2วงค่ะก็เลยว่าจะชวนไปดู
0: โอเคดีใจมากๆนะครับยินดีด้วยนะคร
1: ับ ขอบคุณมากค่ะ
0: โอเคสวัสดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: โดยโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
0: คุณผู้ฟังครับเวลาเราไปดูคอนเสิร์ตเขาในไลฟ์เนี่ยกับคนรู้ใจ2คนเนี่ยมันก็จะได้ฟีลแบบอบอุ่นนะหวานใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราได้บัตรแบบยกแก๊งได้บัตรแบบยกแก๊งเนี่ยได้พาเพื่อนสนิทไปกันเยอะๆเนี่ยบอกเลยว่าความสนุกเนี่ยมันจะทวีคูณไปอีกแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้น Green Wave ครับจัดให้นะครับวันศุกร์ก็คือพรุ่งนี้นะฮะเตรียมแท็กเพื่อนชวนเพื่อนมาลุ้นบัตรเข้าในไลฟ์กันนะครับแบบยกทีม1รางวัลรับไปเลย4ใบ4ที่นั่งนะครับคุณผู้ฟังนะพรุ่งนี้นะวันศุกร์อย่าลืมนะจ๊ะแล้วก็หลายคน Only Fan ของ The Parkinson เอ๊ะเพลงไหนอาจจะลืมไปเดี๋ยวผมเปิดให้ฟัง Only Fan The Parkinson ครับ

0: Good News
1: ช่วง Good News วันนี้นะครับมีข่าวดีมาฝากกันนะฮะสำหรับคนดีมีวินัยทางการผ่อนดีนะครับวันนี้ครับ Car Forecast นะครับขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์และก็บิ๊กไบค์คนเก่งนะครับที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆนะครับคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจจ่ายตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟแล้วก็รักษาประวัติการผ่อนที่ดีมายาวนานอย่างต่อเนื่องนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณเองน่าจะรู้ดีที่สุดนะครับว่ากว่าจะทำได้แบบนี้เนี่ยในทุกๆเดือนมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับบางคนต้องทำงานหนักขึ้นหรือต้องยอมลดความสุขบางอย่างลงนะครับเพื่อให้ทุกภาระเนี่ยผ่านไปได้นะครับความพยายามเหล่านี้คนอื่นอาจจะไม่เคยรู้แต่ Car Forecast เห็นแล้วก็เข้าใจดีครับสำหรับ Car Forecast คนที่มีวินัยผ่อนดีและความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งที่เราเนี่ยอยากช่วยให้เหนื่อยน้อยลงนะครับ Car Forecast พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีครับสำหรับรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์นะครับโดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นรถปีเก่ารถปีใหม่ก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันทั้งรถยนต์แล้วก็บิ๊กไบค์วงเงินเนี่ยได้สูงสุด 140% เลยนะครับสมัครง่ายรู้ผลไวแล้วก็สุขบวกๆสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญานะครับรวมมูลค่าสูงสุดถึง 16,533 บาทแล้วก็ระยะเวลาแคมเปญเนี่ยตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง30ธันวาคม2570นะครับใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์โทร027407400นะครับแล้วก็อย่าลืมครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเนี่ยเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสิน

0: ใครที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายหมู่คชาพาพาไปหมู่ผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในคชาพาพาไปหมู่วันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปหมู
1: ่ร่วมมูโดยคชาพาพาไปหมู่ดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
2: งานตอนเนี้ย
3: แค่เห็นเดดไลน์ก็เหมือนได้เป็นซอมบี
2: ้ Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันเนี้ยหลอกให้เลี้ยงชัดๆเสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักพักเรื่องหลอนๆกับ Music Day กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM
4: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: ขอบคุณด้วยนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับวันก่อนไม่แน่ใจคุณผู้ฟังท่านไหนสักคนหนึ่งเนี่ยขอเพลงนี้กับผมมานะครับ

0: ผู้ฟังถามมาว่าธีมวันนี้คืออะไรใช่ไหมครับธีมวันนี้เนี่ยผมว่าเอาเป็นธีมเมื่อวานมีคุณผู้ฟังเนี่ยส่งข้อความมาเกี่ยวกับเพลงที่ความหมายเขาบอกว่าถ้าเกิดวันนี้เนี่ยคุณเดินสวนกับแฟนเก่าคุณจะทำหน้ายังไงใช่ไหมนั้นธีมวันนี้ถ้าวันนี้คุณเดินสวนกับแฟนเก่าคุณจะฟังเพลงอะไร Smiley
1: Requestสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: คุณผู้ฟังค่อยๆคิดนะนะครับตีวันนี้นะถ้าวันนี้คุณเดินสวนกับแฟนเก่าคุณจะเปิดเพลงอะไรฟังนะครับเดี๋ยวผมเริ่มต้นด้วยเพลงนี้ให้แล้วกันนะครับกับเพลงยิ่งใกล้ยิ่งเจ็บนะครับ

แสดงว่าทีมนี้โดนนะเนี่ยโอ้คุณผู้ฟังพูดไปยังไม่ถึงยังไม่จบ1เพลงเลยอ่ะรายชื่อเพลงมาเป็นร้อยแล้วนะโอ้โหแสดงว่าทีมนี้โดนนะฮะทีมวันนี้ใครที่ไม่ทันนะครับพูดย้ำอีกทีนะฮะถ้าเกิดวันนี้เนี่ยคุณเดินสวนกับแฟนเก่าคุณจะเปิดเพลงไหนฟังนะครับโอ้โหเพลงนี้มาอีกแล้วอ่ะเพลงพี่ต่ายเพ็ญพรรคมาอีกแล้วเนี่ยทำไมมาทุกตีนไปเนี่ยโอ้โหตายแล้วขออนุญาตไม่เปิดนะครับวันนี้นะโอ้เป็นเพลงที่เนื้อหาก็รุนแรงเดี๋ยวชาวกรีนเวฟจะแบบเปิดเพลงนี้อีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะบอกว่าคือไม่ใช่ทุกความรักนะครับที่จบลงแล้วต้องจบด้วยความเกลียดกันนะฮะบางคนเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้รักกันแล้วนะครับแต่ลึกๆบางคนก็ยังอยากรู้ว่าเอ๊ะเขาสบายดีอยู่หรือเปล่านะครับบางคู่เนี่ยเลิกลากันไปก็เป็นเพื่อนกันได้นะครับผมถึงบอกว่าอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจบกับเขายังไงถ้าจบกันด้วยดีเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันได้นะครับ

0: ก็เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเพลงใหม่นะครับจากน้องทิกเกอร์ทิ้งท้ายกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาเล่นธีมนี้กันนะครับถ้าเกิดวันนี้เนี่ยคุณเดินสวนกับแฟนเก่าคุณจะเปิดเพลงไหนฟังนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าลุยกันนะครับ
1: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบพรุบโผล่โผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
2: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
0: เดี๋ยววันนี้นะครับชั่วโมงนี้ปิดท้ายกันนะครับกับเพลงใหม่ของน้องทิกเกอร์นะครับเขาบอกเพลงนี้เนี่ยน้องทิกเกอร์เขาชวนน้องทาร่าจากวงวิสนะครับมาทำด้วยนะครับซึ่งจะเป็นยังไงไปฟังกันดีกว่า

0: พลงนี้ก็ชื่อเพลงว่า Faded Ink นะครับแปลว่าหมึกที่จางลงหรือว่ารอยหมึกที่เลือนหายนะครับซิงเกิลนี้จากน้องทิกเกอร์นะครับ
1: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ช่วงนี้คิดงานไม่ค่อยออกสมองมันอืดๆร่างกายมันก็อ่อมๆมาหมอเพื่อน
2: อาการนี้เกิดจากพลังงานระดับเซลล์ฟื้นตัวไม่ทันค่ะแคนวัยทำงานเป็นกันเยอะมากมักจะเกิดจากการทำงานหนักพักผ่อนน้อยบางวันเหมือนพักผ่อนเต็มที่แต่ตื่นมาก็ยังไม่หายถ้าอยากให้สมองไบรท์ไม่อ่อมก็ต้องดูแลพลังงานตั้งแต่ระดับเซลล์ค่ะหรือสามารถเสริมด้วยพวกวิตามิน B โคเอนไซม์ Q10 ก็จะช่วยสนับสนุนให้เซลล์ขุมพลังงานหรือไมโทคอนเดรียสร้างพลังงานของเซลล์ได้ดีขึ้นดูแลระบบประสาททำงานได้เต็มประสิทธิภาพค่ะ
3: ตอนนี้แคนเองก็พยายามปรับไลฟ์สไตล์ควบคู่ไปกับการทานอาหารเสริมครับเนี่ยเพิ่งไปจัดมาเลยเป็นCoQ10รูปแบบ Ubiquinol ซึ่งเป็นแอคทีฟฟอร์มครับที่ร่างกายเนี่ยพร้อมนำไปใช้สร้างพลังงานตัวนี้มีวิตามิน B คอมเพล็กซ์มาให้ด้วยตอบโจทย์คนทำงานหนักใช้สมองเยอะเลยครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวา Ubiquinol CoQ10 Plus B Complex มีจำหน่ายแล้ววันนี
4: ้ 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
5: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
6: คิดถึงนะคะ
4: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
5: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
4: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: การช็อปมีรอยยิ้มที่โกโฮเซล
1: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: จ็บคอฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
1: Propolis Plus
0: ฉีดเลย
1: Propolis
0: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: Propolis Plus
2: รายงานสภาพหัวใจวันนี้ภายนอกดูเหมือนสบายดีแต่หัวใจมีโอกาสน้ำตาตกในเป็นหย่อมๆเพราะความรู้สึกถ้าไม่พูดออกไปใครก็พยากรณ์ไม่ได้ปัญหาใจที่ไม่พูดตรงๆคลับไฟเดย์ช่วยหาทางระบายให้ฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอปเอทามฟังฟินศุกร์นี้สี่ทุ่มส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจ
3: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
4: ปีนี้นะคะหนาวซักกี่องศาดีอ่ะ
5: 15
4: ให้พูดใหม
5: ่
4: เอาเฉพาะในกรุงเทพก็ได้อ่ะคิดว่าหนาวสักเท่าไหร่ดีอ่ะถึงจะแบบรู้สึกว่า
5: 23อ่ะ
4: เอออ
5: ันนี้ค่อยเป็นไปได้หน่อย23
4: ค่อยมีความเป็นไปได้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการคาดหมายลักษณะอากาศช่วงฤดูหนาวนะคะของประเทศไทยปีนี้คาดว่าบริเวณประเทศไทยตอนบนนะจะเริ่มต้นฤดูหนาวช้ากว่าค่าเฉลี่ยประมาณสัก1สัปดาห
5: ์
4: ก็จะเริ่มต้นสักประมาณสักสัปดาห์ที่3ของเดือนตุลาคมสัปดาห์ที่3สัปดาห์ที่ถึงนี้ปะน่าจะเป็นสัปดาห์ที่3แล้วไหม
5: เนี่ยนะ1 2 3
4: ใช่อัน
5: นี้จะหมดสัปดาห์ที่3แล้วพี
4: ่เฮ้ยจริงเหรออ
5: ้าวใช่สิ
4: เข้าสู่สัปดาห์ที่3หรือเปล่า
5: พี่นับได้ไงอ่ะวันที่1ตุลาเนี่ยวันที่1ตุลาเนี่ยคือวันพฤหัสไง
4: วันพฤหัส
5: สัปดาห์นั้นพี่นับมั้ยล่ะ
4: อ๋อเหรอเริ่มมันนิดเดียวเองอ่ะ
5: นั้นเถิดนับเต็มๆใช่มั้ยสัปดาห์ที่3ก็คือสัปดาห์หน้าจันทร์หน้า19
4: หรือเปล่า
5: เออ
4: ทุกๆนี
5: ้
4: เราก็จะสิ้นสุดนะประมาณสักอยากให้สิ้นสุดเท่าไหร่ดีอ่ะ
5: ปลายอาทิตย์เหรอปลายอาทิตย์ที่3
4: ทำไมมันเร็วจังพี่ผิวยังไม่ได้สัมผัสกับอะไร
5: นะ
4: มันไม่ได้สั้นไปธรรมดา
5: ปกติแล้วอ่ะต้องโหย
4: ก็บอกจะสิ้นสุดประมาณสักกลางเดือนกุมภาปีหน้า
5: เป็นไปได้
4: อุณหภูมิต่ำสุดนะเฉลี่ยนะบริเวณประเทศไทยตอนบนประมาณ 22-23 องศาเซลเซียสนี่เป็นอุณหภูมิที่เขาบอกว่ามันจะสูงกว่าค่าปกติประมาณ2องศาค่าปกติอยู่ที่ 19.9 องศานะคะแล้วก็จะมีอากาศหนาวเย็นน้อยกว่าปีที่ผ่านมาอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 19.6 องศานะคะสำหรับอุณหภูมิต่ำที่สุดเนี่ยประมาณ 10-12 องศาส่วนมากก็จะอยู่ตอนบนของทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดในกรุงเทพ 19-21 องศาแล้วก็ปริมณฑล 18-20 องศานะคะช่วงเวลาที่เขาบอกว่าจะมีอากาศหนาวเย็นที่สุดเลยนะประมาณอุ้ยปลายธันวาเลยเหรอประมาณปลายธันวา
5: หนาวสุดเหรอ
4: ถึงต้นกุมภาปีหน้า
5: ใช่เดี๋ยวนี้หน้าหนาวมันไปช่วงต้นปีเลยเฉยเลยผมก็งง
4: ปลายปีค่อนไปทางจะไปต้นปีอยู่ละนะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะสัมผัสแบบอุ้ยพี่ขอแบบขอหนาวจัดๆเลยได้ปะได้จัดให้
5: เมื่อไหร
4: ่ยอดดอย
5: เออ
4: ไปเลยจ้ะ
5: ไปเลย
4: ขึ้นไปยอดดอยยอดภูเทือกเขาเลยจ้ะ
5: อันนั้นหนาวจริง
4: หนาว
5: หนาวจริงๆคุณผู้ฟัง
4: ถึงหนาวจัด
5: หนาวแบบนี้หนาวแบบนี้เลยนี่หนาวแบบนี้เลย
4: หนาวแบบ
5: หนาวจับใจหนาวจริงๆไปมาแล้วปีที่แล้วอ่ะไปมาแล้วหนาวจริง
4: ๆเออหนาวจริง
5: 9องศา10องศานี่โอ้โห
4: ปากสั่นนะปากสั่นเออควันออกปากนะส่วนภาคใต้เขาบอกว่าก็จะมีอากาศเย็นนะแต่ว่าบางแห่งในบางช่วงส่วนมากจะเป็นตอนบนของภาคแหละแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงฝนตกชุกหนาแน
5: ่
4: นนะคะโดยเฉพาะทางฝั่งตะวันออกในช่วงเดือนพฤศจิกายนธันวาคมนะคะหลายพื้นที่ฝนเยอะบางแห่งก็หนักมากมันก็อาจจะทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้นะคะ
5: ครับผม
4: อ่ะปิดท้ายกันคุณผู้ฟังพูดถึงชีวิตคนเมืองนะคะมหานครใหญ่โอ้แสนวุ่นวายมากเรามีเรื่องราวให้เราทำเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะแน่นอนเข้าใจได้บางครั้งมันยุ่งไงลืมจ่ายค่าไฟจะดีแค่ไหนคุณผู้ฟังถ้าเราสามารถจัดการเรื่องไฟฟ้าได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ปลายนิ้วของเรานะคะ MEA ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เลยนะคะพร้อมให้บริการทุกเรื่องไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์คือคุณไม่ต้องเดินทางไปที่ทำการให้เสียเวลาต่อไปนะคะแก้ปัญหาเรื่องบินค่าไฟหายจ่ายสะ ดวกตรวจสอบค่าไฟฟ้าย้อนหลังได้ผ่านแอปพลิเคชัน MEA Smart Life นะคะหรือถ้าเกิดว่าแจ้งไฟฟ้าขัดข้องต้อง LINE MEA Connect พร้อมดูแลตลอด24ชั่วโมงนะคะเพียงคุณผู้ฟังเพิ่มเพื่อน @MEA Thailand แล้วก็รวมทุกบริการด้านไฟฟ้าที่เว็บไซต์ค่ะ www.mea.or.th สะดวกปลอดภัยหมดกังวลเรื่องมิจฉาชีพนะคะใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดก็ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าเราได้เยอะเลยนะคะสัมผัสพลังดีๆที่เจิดจ้ากับ MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณค่ะก็เรียกว่าเพิ่มความสะดวกให้กับชีวิตคนในเมืองอะเนาะบางทีแบบยุ่ง
5: สบายขึ้นเยอะ
4: จริงๆนะคะอาใช้บริการกันได้นะคะ
5: ร
4: อบหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันต้นชั่วโมงค่ะ
5: ครับ Green
3: Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU
1: ดูกันต่อชั่วโมงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับชั่วโมงนี้นะถ้าเกิดวันนี้คุณเดินสวนกับแฟนเก่าคุณจะเปิดเพลงอะไรฟังนะครับส่งเข้ามานะครับโหตอนนี้เนี่ยรายชื่อเพลงเรียกได้ว่าล้นหลามมากๆนะครับแต่ใครที่ยังไม่ได้ส่งก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมเลือกอีกทีนะฮะข้อความนี้ส่งเพลงนี้มาครับ

วันนี้ก็มีหลายโมเมนต์มากๆเลยนะฮะแต่ละข้อความส่งชื่อเพลงแล้วก็ส่งเหตุการณ์มานี่ก็โอ้มีหลากหลายความรู้สึกมากๆข้อความนี้บอกว่าเอาแบบว่าในชีวิตจริงเลยนะคะเคยเจอแฟนเก่าเนี่ยมากับแฟนใหม่เพลงที่แวบเข้ามาในหัวคือเพลงนี้เลยค่ะชื่อเพลงว่าดีใจด้วยนะนะครับจากอิงวลันธรครับ

ดูจากรายชื่อเพลงวันนี้โอ้โหเซฟเป็นเพลย์ลิสต์ได้เลยนะฮะโดนทุกเพลงจริงๆรอฟังว่าจะมีเพลงอะไรบ้างนะครับ

ข้อความนี้เขาบอกว่าการบอกลากันนะครับแรกๆมันก็เจ็บปวดอยู่นะครับแต่เวลาเนี่ยเวลาจะค่อยๆเยียวยาใจครับความเกลียดกันเนี่ยก็จะค่อยๆจางหายไปนะครับจากประสบการณ์ที่เขาเนี่ยเลิกคบกับแฟนมา12ปีทุกวันนี้ก็ยังเป็นเพื่อนคุยกันได้นะครับ

ข้อความนี้บอกว่าเพลงที่เหมาะสมอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดเจอแฟนเก่าเนี่ยเดินอยู่กับแฟนใหม่เพลงนี้เนี่ยโดนมากๆค่ะ

น้ำใจนักกีฬามากๆเลยแบบว่าจากกันด้วยดีนะครับแหมคนกรีนเวฟเนี่ยสุดยอดเลยพี่อ้อยพี่ชอดต้องดีใจมากๆค่ะนี่ข้อความนี้คุณนิชาพาเขาส่งเข้ามานะครับลองฟังเพลงที่ผมไม่ได้เปิดไหมล่ะหยอกเล่นหยอกเล่นนะครับเพลงต่อไปนะเพลงต่อไปเป็นเพลงที่เป็นเพลงฮิตของทีมวันนี้ดีกว่าเป็นเพลงฮิตเลยเพราะว่าหลายข้อความเนี่ยส่งเข้ามาเยอะมากๆนะครับทีมวันนี้คือถ้าวันนี้เนี่ยคุณเดินสวนกับแฟนเก่าคุณจะเลือกเปิดเพลงไหนฟังและเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงที่หลายคนส่งเข้ามาครับ

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาเยอะมากๆนะครับจำได้ว่าลืมจากวิลเลียมนะครับแหมบางครั้งเราก็คิดว่าลืมใครบางคนไปได้แล้วนะครับแต่พอวันนึงเนี่ยบังเอิญนะเดินสวนกันกับเขาเนี่ยความทรงจำเก่าๆก็กลับมาชัดเจนอีกครั้งนะฮะก็ทำให้เรารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่เคยลืมเขาเลยก็ได้นะครับ
1: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebeford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Rigaros อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Rigaros ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน 106.5
0: Green Wave อยู่ในช่วงท้ายแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ทิ้งท้ายกัน3เพลงนะครับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้ก็โอ้โหขอบคุณทุกข้อความมากๆที่ร่วมกันส่งเพลงส่งเรื่องราวกันมาเต็มเลยนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเล่นกันใหม่นะครับทีมนี้นะวันนี้ก็คือถ้าเกิดวันนี้เนี่ยคุณเดินสวนกับแฟนเก่านะครับคุณจะเลือกเปิดเพลงไหนฟังนะครับเดี๋ยวทิ้งท้าย3เพลงแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีเพื่อนเคยได้ยินว่าการกินเจคือช่วงที่เราจะได้ดีท็อกซ์ร่างกายล้างลำไส้ให้สะอาดมันจริงหรือเปล่า
2: จริงจ้ะแนนแต่ต้องเป็นการกินเจที่เน้นผักพืชตระกูลถั่วแปรรูปน้อยไม่แป้งไม่ทอดหรือว่าหวานจัดถึงจะช่วยฟื้นฟูร่างกายได้จ้ะ
1: แล้วกลไกมันเป็นยังไงบ้างอ่ะ
2: พอเราลดโปรตีนย่อยยากและไขมันลงร่างกายจะเปิดกลไกธรรมชาติที่เรียกว่าออโตฟาจีเซลล์จะเริ่มกำจัดขยะอนุมูลอิสระแล้วนำสารอาหารกลับมารีไซเคิลสร้างเซลล์ใหม่อีกครั้งทำให้ร่างกายเรากลับมาสดชื่นแถมไฟเบอร์จากผักยังช่วยเพิ่มกากอาหารทำให้ระบบการขับถ่ายของเราคล่องตัวแล้วก็สบายขึ้นด้วยจ้ะ
1: กินเจแบบ 2-in-1 บุญก็ได้ร่างกายก็เจ๋งเพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี้ฟังกรีนเวฟระดับพรีเมียม HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0
0: 0 0%กับเลกเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเลกเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรางพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: เร่งรีบตรงนี
8: ้แค่สอนบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
8: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
8: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
8: หรือละลายกับน้ำสูบ
7: ยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

เป๊กครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป

0: ดาชี
1: เป็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
2: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้สันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
7: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าก
8: ลับมาติดตามกันต่อนะคะมีรายงานประธานาธิบดีชามานชันมูการัตนามแห่งสิงคโปร์มาเตือนรัฐบาลทั่วโลกนะคะกรณีปัญหาสำคัญที่ทั่วโลกต้องเร่งแก้ไขนั่นก็คือความต้องการจ้างงานขั้นแรกในชีวิตการทำงานหรือว่าการได้งานแรกหลังเรียนจบกำลังลดลงค่ะโดยเฉพาะในภาคธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยี AI มากที่สุดโดยโลกต้องป้องกันไม่ให้การเปลี่ยนแปลงจาก AI สร้างความเหลื่อมล้ำรอบใหม่ระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศกำลังพัฒนาโดยถ้ารัฐบาลของประเทศต่างๆไม่เร่งดำเนินการเทคโนโลยีนี้ก็อาจจะยิ่งทำให้ช่องว่างด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและการสร้างงานขยายตัวมากขึ้นซึ่งผู้นำของสิงคโปร์เสนอนะคะว่ารัฐบาลควรใช้ AI เพื่อสร้างงานที่มีคุณภาพแล้วก็ส่งเสริมงานที่มนุษย์ยังสามารถทำได้ดีเพื่อให้แรงงานมีโอกาสพัฒนาทักษะแล้วก็ก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพถึงแม้ว่าเทคโนโลยีนี้จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่องค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับมองชูแคร์อาหารแมว3สูตรใหม่สูตรสำหรับแมวเลี้ยงในบ้านนะคะมี Apple Fiber อันนี้ช่วยกระตุ้นการขับถ่ายลดปัญหาการเกิดก้อนขนนะคะสูตรบำรุงผิวหนังและเส้นขนค่ะมีไลโคปีนจากมะเขือเทศช่วยบำรุงผิวหนังและเส้นขนให้แข็งแรงแล้วก็อีก1สูตรก็คือสูตรดูแลระบบทางเดินปัสสาวะมีสารสกัดจากแครนเบอรี่นะคะช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะมองชูแคร์มาพร้อมกับความอร่อยและสารอาหารที่เหมาะกับการดูแลในแต่ละด้านเพื่อการบำรุงได้อย่างตรงจุดนะคะช่วงหน้ายังเจอกันต้นชั่วโมงกลับมาค่ะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

อุ๊ยเพิ่งสังเกตอะค่ะวันนี้เริ่มต้นเพลงมาเป็นเพลงของนักร้องหญิงหมดเลยอะหยดน้ำตาจาก Four Eve ค่ะเหมือนไม่มีใครไงจากน้องแอนทิติมานะคะอย่าปล่อยให้คนหนึ่งคิดถึงเธอและก็ไม่ต้องขอบใจไงจากพี่ตินาด้วยนะคะก็วิ่งออกมาจากอีกห้องนึงค่ะวันนี้อัดเสียงอยู่ห้องข้างๆมาละพร้อมค่ะอยากฟังเพลงอะไรบอกพี่อ้อยเลยฟังเพลงกันไปฟังเสียงฝนกันไปอีกแล้วว่าวันนี้พฤหัสค่ะเจอกันบ่ายสามถึงทุ่มหนึ่งพร้อมกับเพลงเพราะที่คุณช่วยกันเลือกได้ด้วยอยากฟังเพลงไหนเป็นพิเศษเลือกเลยเมื่อวานนี้เห็นคนส่งข้อความมาอยากฟังเพลงนี้เอามาเปิดวันนี้ยังฟังอยู่ไหมเอ่ย

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพลุบพลุบโผล่โผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: เอาละเพลงใหม่มาแนะนำกันค่ะเมื่อกี้นี้เปิดเพลงที่คุ้นเคยกันไปหลายๆเพลงแล้วนะคะใหม่ล่าสุดเลยจากทีลีเบิร์ดเมื่อวานนี้เหมือนพี่อ้อยฟังน้องเฟียสแนะนำเลยอะแล้วตั้งใจฟังอย่างเต็มที่ครั้งแรกเลยและรู้สึกว่าเพลงนี้เพราะมากยิ่งตั้งใจลืมจะยิ่งจำซ้ำๆค่ะมันน่าจะเป็นเพลงที่หลายๆคนรู้สึกถึงได้เวลาที่เรารู้สึกว่าลืมซะที move on ได้แล้วยิ่งคิดแบบนี้ยิ่งจำแม่นนี่คืองานใหม่ล่าสุดเลยค่ะแค่จุดๆๆหายไปงานจากทีลีเบิร์ดค่ะ

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank

0: ซฟี
1: แอลจำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
3: อัมพลฟู้ดส์

0: Motiva
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: Happy Birthday
7: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
8: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
7: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
8: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดี

0: จันทร์ถึงศุกร์ Green Morning Show โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมือเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอน Everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณ UECOF Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
1: กรอบเกลียวเขียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปริก้า
2: อร่อยทุกที่ที่มีคอนเน่

0: ซ้ำทุกตรงจอน่ารำคาญนี้ด้วยสีรองพื้นเบเยอร์ด่วนคืนชีพผนังกดสั่งซื้อสีรองพื้นเบเยอร์เลยวันนี้จะได้
1: จบปัญหาได้ตรงจุด
2: แค่ฉีกซองเดนมาร์ก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie, it's Denmark

เช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน

0: กเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
1: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหารือภัยธรรมชาติ
2: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
1: อย่าเสียงด้วยไม่มีจริงโจ้
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: ราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: เมื่อสองวงดนตรีกรูฟจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
2: Cover Night Live
1: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
3: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
4: วันนี้ใครจะต้องเดินทางผ่านแถวเส้นพระราม4นะคะหรือว่ามาผ่านหน้าศูนย์เศรษฐกิจนี่ต้องบอกเผื่อเวลาเยอะๆนะคะเมื่อเช้าพี่ก็มาเหมือนกันแล้วก็มีงานต่อได้ไปพูดที่ AIAโอ้โหรถติดมากเพราะว่ามีเรื่องของม็อบด้วยแล้วก็เห็นทางม็อบเองเขาก็บอกว่าเขาจะมีการประท้วงแบบยืดเยื้อเนาะไปถึงวันพรุ่งนี้ด้วยวางแผนการเดินทางนะคะเพราะว่าเส้นตั้งแต่พระราม4มายันตลอดทั้งเส้นที่จะมาอโศกอันนี้ปิดทั้งเส้นหาทางในการหลบเลี่ยงก็แล้วกันนะคะเมื่อเช้านี้ก็วนไปวนมาแถวนี้แหละค่ะโชคดีที่ใช้บริการมอเตอร์ไซค์เลยไปทำงานทันเพลงที่คุณขอเอาไว้ค่ะอยากฟังไออุ่นต้องห้ามส่งท้ายชั่วโมงนี้กันนะคะ

0: โยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: แค่เปิดก็ว้าวว้าว
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
6: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
7: ๆ What makes a thinking school student unique?
8: We ask questions and think why.
9: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
10: That's how we learn to think for ourselves
6: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน
11: ลีกาลอสอาหารมาแล้วเกิดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าวว้าว
5: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
12: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ทุกบ้านมี The Bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
5: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA E-Service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า
6: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูไมล์จากทิพยประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบ up to you ทิปอัพทูไมล์ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า024341111
3: ถังพักน้ำที่บ้านล้างครั้งล่าสุดเมื่อไหร่6เดือนครั้งกำลังดีเลยครับการประปานครหลวงห่วงใยพร้อมดูแลทุกเรื่องน้ำให้คุณมั่นใจด้วย One Stop Water Services by MWA บริการล้างถังพักน้ำสำรวจและซ่อมท่อประปาโดยทีมช่างผู้ชำนาญจองเลยผ่านแอป MWA on Mobile การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: รายงานสภาพหัวใจวันนี้ภายนอกดูเหมือนสบายดีแต่หัวใจมีโอกาสน้ำตาตกในเป็นหย่อมๆเพราะความรู้สึกถ้าไม่พูดออกไปใครก็พยากรณ์ไม่ได้ปัญหาใจที่ไม่พูดตรงๆคลับไฟเดย์ช่วยหาทางระบายให้ฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินศุกร์นี้4ทุ่มส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจ
5: โดย
6: ยังไงอ่ะ
7: คิดถึงเนี่ยหายไปนานจังเลยอ่ะ
6: คิดถึงพี่อ้อยเหมือนกันค่ะ
7: ถ้าจะไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวไหนมาสุดฤทธิ
6: ์ก็เลยบอกพี่อ้อยลาพักร้อน3วันค่ะไปพัทยามา
7: อากาศก็ไม่เห็นร้อนเท่าไหร่เลย
6: ร้อนอยู่นะคะ
7: พักฝนพักฝน
6: เจอฝนด้วยนะคะเจอทั้งเดือดทั้งแดดทั้งฝนเลยแรงทั้งคู
7: ่ดูสิคะด้านหลังนั้น
6: กลับมาก็เจอฝนด้วยเหมือนกัน
7: แล้วก็เจอฝุ่นด้วยค่ะ
6: จะโอ้ทั้งฝนทั้งฝุ่น
7: ฝนการก่อสร้างด้วยค่ะแล้วก็ฝุ่นข้างนอกตอนนี้ต้องดูนะคะว่าตอนนี้ฝุ่น PM มาแล้วนะ
6: ใช่ต้องบอกว่าเฮ้ยพี่อ้อยสิงพี่อ้อยยังเซ็กซี่อยู่เลยอ่ะ
7: ใช่ค่ะก็อย่างที่บอกปกติไม่ค่อยเคยหาหมอเลยอ่ะแต่ครั้งนี้ต้องไปเพราะว่าเกรงใจหลายๆคนที่นั่งฟังอยู
6: ่
7: คุณหมอบอกว่าไม่มียาอะไรจะรักษาแล้วค่ะเพราะว่าไม่มีอาการป่วยยกเว้นอันเดียวคือโพรงจมูกด้านขวาบวมแล้วคุณหมอบอกว่าเป็นไปได้ว่าเกิดจากฝุ่นโอ้โหก็ได้ถามว่า
6: คุณหมอเหมือนตาเห็นเหมือนกันนะ
7: แล้วก็ได้บอกว่าคุณหมอแล้วทำไมสองข้างมันถึงถ้าจะบวมมันต้องบวมคู่สิคุณหมอบอกว่าแต่ละข้างไม่เหมือนกัน
6: ค่ะ
7: แต่บางคนจะรีแอคข้างขวาและเสร็จปั๊บยังไงคะพอรักษากันเสร็จปั๊บพี่อ้อยคะหมอขอถ่ายรูปไปฝากคุณพ่อคุณแม่หน่อย
6: พอดีเลย
7: ดูเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกคนจะต้องถ่ายรูป
6: ขอถ่ายรูปด้วย
7: ได้ค่ะเพราะคุณหมอเจนซีมากแต่เป็นคุณหมอที่อธิบายทุกอย่างชัดเจนมากนะคะ
6: ละเอียดดี
7: ละเอียดมาก
6: เข้าใจง่าย
7: พี่บอกต้องยาแก้แพ้ไหมคะอ๋อไม่ได้แพ้อะไรค่ะ
6: ไม่ได้แพ้
7: คุณหมอยาฆ่าเชื้อหรอคะไม่มีค่ะมันไม่มีเชื้อแล้วจริงๆพี่อ้อยมันเป็นแค่โพรงจมูกบวมข้างเดียวฟังดูเศร้าเหมือนรักเขาข้างเดียวเลยอะจมูกบวมยังไม่เท่ากันเลยอะ
6: จมูกบวมยังไม่เท่ากัน
7: นั่นสิ
6: เจอทั้งอากาศเย็นเวลาเราอยู่ในแอร์ทั้งวันเนาะแล้วก็เรื่องของฝุ่นด้วยเช่นกัน
7: เพราะตอนนี้การเนี่ยแหละค่ะการซ่อมบำรุงและการสร้างห้องยังไม่เสร็จอะ
6: นะคะรออีกสักแป๊บอึดจะ
7: นี่หนึ่งเดือนแล้วนะตุลาพฤศจิก
6: แต่เองค่ารักษาพยาบาลเขาหมดแล้ว
7: บ่นเสียงดัง
6: แต่เองค่ารักษาพยาบาลเขาหมดแล้ว
7: นี่ขนาดเบิกได้ยังบ่นเลยนะ
6: ติดตามกันนะคุณผู้ฟังชวนคุณผู้ฟังบริจาคโลหิตนะคะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะชวนประชาชนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลนะคะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัววันที่23ตุลาคมและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันที่13ตุลาคมตลอดเดือนตุลาคมนี้นะคะก
7: ็
6: คือเดือนตุลาคมนะคะเราจะมีวันสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์2พระองค์ก็คือวันปิยมหาราชวันที่23ตุลาคมแล้วก็วันที่13ตุลาคมวันนวมินทรมหาราชนะคะก็บริจาคโลหิตได้นะคุณผู้ฟังในหลายที่เลยค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะหรือจะเป็นที่หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่8แห่งนะคะภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งทั่วประเทศหรือโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศได้เลยนะคะ
7: ได้เลยค่ะนะคะยิ่งให้เลือดเรายิ่งแข็งแรง
6: โอ้พี่อ้อยบริจาคทุก3เดือนใช่ไหมคะเป็นปกติอยู่แล้ว
7: เพราะว่า1ก็เขาจะได้เช็คร่างกายเราไปด้วยนะคะและอย่างนึงอ่ะวันนี้ เราบริจาคเลือดได้3เดือน1ครั้งแต่คนใช้เลือดทุกวัน
5: ใช่นะคะ
7: เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันค่ะ
5: นะคะอ่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังช่วงนี้เข้าสู่ก็เรียกว่าเป็นช่วงแบบกินเจเนาะอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาเมนูเจง่ายๆแต่ว่าไม่จำเจแล้วก็อร่อยนะ
7: คะ
5: ซอสภูเขาทองนะคะเขามีเมนูพิเศษมาแนะนำนะคะ
7: ว้าว
5: นั่นคือเมนูมีฮ่องกงคั่วแซ่บผักกาดดอง
7: เฮ้ยคือลาย
5: เมนูคั่วง่ายๆนะคะที่จะได้เส้นเหนียวนุ่มหอมกลิ่นซอสภูเขาทองคั่วกระทะสุดๆนะ
7: คะ
5: ใส่ผักกาดดองผัดไปได้เลยพร้อมกับโรยด้วยหมูกรอบเจหาซื้อได้ง่ายๆที่ตลาดทั่วไปนะคะบอกเลยคุณผู้ฟังทั้งอิ่มบุญอิ่มใจแบบนี้ทำได้ง่ายๆนะคะเพียงซื้อซอสภูเขาทองชุดอิ่มเจอิ่มใจราคาพิเศษจากปกติ115บาทเหลือเพียง99บาทโอเล็กมงคลเท่านั้นซึ่งในเซตอิ่มเจอิ่มใจนะคะก็จะประกอบไปด้วยซอสปรุงรสอาหารลุงหนวดตราภูเขาทอง700มิลลิลิตร1ขวดนะ
7: คะ
5: ซีอิ๊วขาวตราภูเขาทอง600มิลลิลิตร1ขวดซอสเห็ดซอสเห็ดหอมตราภูเขาทอง660มิลลิลิตร1ขวดนะ
7: คะ
5: สั่งตอนนี้แถมฟรีเส้นหมี่สไตล์ฮ่องกงตรากระต่าย1ห่อไปเลย
7: นี่ไปผัดเองเลย
5: ใช่แล้วค่ะซื้อได้แล้วที่ช่องทางออนไลน์ Shopee Lazada TikTok แล้วก็ LINE แอดของภูเขาทองหรือไทยเทพรสนะ
7: คะ
5: รีบเลยคุณผู้ฟังสั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง30ตุลาคมนี้เท่านั้นนะคะกับซอสภูเขาทองเพราะทุกจานมีเรื่องราวค่ะ
7: ค่ะรีบเลยค่ะ

0: ำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 Minutes DJ P.I.
3: มาช่วยกันเลือกเพลย์ลิสต์ดีกว่าค่ะอยู่ๆคิดออกเอางี้เพลงที่มันบอกเราว่าช้าไปละเธอช้าไปละรู้สึกช้าขอโทษช้าดูแลเธอช้าไปคิดถึงเพลงอะไรบ้างคะ

ันนี้ให้คุณช่วยกันหาเพลย์ลิสต์นะคะเพลงที่บอกในอาการที่มันช้าไปและคนเราสามารถจะรู้สึกถึงคำนี้ได้เสมอเลยนะคะเหมือนที่บางคนชอบบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้นะวันนี้ฟังเพลงแล้วบอกตัวเองเลยว่ารู้ตั้งแต่วันนี้จะได้ไม่ช้าไปค่ะ

ย้ำเสมอนะคะตอนอยู่ต้องดูแลอย่ารู้สึกแย่ตอนเขาจากไปวันนี้เคยอ่านเจอค่ะสายน้ำเวลาโอกาสบางทีไม่ค่อยวนกลับมานะโปเตโต้ค่ะชีวิตที่ขาดเธอนะคะตามที่คุณขอเอาไว้ด้วยค่ะเพลย์ลิสต์วันนี้เวลาที่เรารู้สึกว่าเรื่องบางเรื่องมันช้าไปละ

ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391

0: บางทีมันก็เป็นความเจ็บปวดแบบนึงเหมือนกันนะคะเวลาที่เราเห็นคุณค่าของคนบางคนมากที่สุดตอนที่เขาหลุดมือไปแล้วอะค่ะคราวนี้พอไปขอโอกาสก็ต้องไม่ลืมเหมือนกันนะสิทธิ์ในการขออภัยเป็นสิทธิ์ของเราเขาจะให้อภัยไหมก็เป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกัน
1: โดย PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า
0: อีกหนึ่งเพลงค่ะที่มันเป็นความช้าไปตอนอยู่ใกล้ๆพูดจากันดีๆ

โดย PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าบนออนไลน์จาก PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Your Request โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Regalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Regalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

0: ีหลายๆข้อความที่คุณส่งมาแล้วบอกว่าฟังแล้วน้ำตาซึมเลยย้อนเวลากลับไปไม่ได้ค่ะแค่เรียนรู้แล้วกันว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปทำทุกวันอย่างเต็มที่ที่สุดอย่างน้อยถ้าปัจจุบันเราดีๆนะคะปัจจุบันวันนี้จะกลายเป็นอดีตดีๆของอนาคต
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
0: สำคัญสุดเลยนะย้อนกลับไปแก้ไม่ได้สร้างวันนี้ให้ดีๆชดเชยอดีตแย่ๆก็แล้วกัน

0: Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: ชวนมาเจอกันนะคะ15พฤศจิกายนค่ะที่สามย่านมิตรทาวน์นะคะงานบังเกิด Green Wave นี่แหละ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะคะติดมือของขวัญชิ้นใหม่ๆให้กับน้องๆที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมด้วยจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนมผงสูตร1สูตร2เสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กหรือว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวได้หมดเลยนะคะวันนั้นมีเพลงเพราะให้ได้ฟังจากวงเคลียร์แล้วก็พี่ๆจากสาวด้วยแล้วก็จะมีโมเมนต์น่ารักเป็นโชว์พิเศษจากน้องๆด้วยตั้งแต่บ่ายโมงไปต้นไปเจอกันที่3ย่านมิตรทาวน์นะคะหาของขวัญไม่ทันไม่เป็นไรค่ะสมทบทุนอาหารกลางวันให้น้องๆได้ด้วยความสุขของเราจากการให้จะได้ไปส่งเสริมแล้วก็ทำให้น้องๆมีรอยยิ้มเล็กๆและอยู่คู่กับเขาตลอดไปนะคะขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยแล้วเดี๋ยวเจอกัน15พฤศจิกายน
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมงชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ต์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน

0: ProTiva
1: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFG

0: 02-657-5757ซื้อ ง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือรุ่งสีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน
1: โปรทรีว่า
2: ใส่ใจตัวเอง

0: ันโปรทีฟ้า
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: ลีกาลอสอาหารแมวเกรดพรีเมียมลีกาลอสแค่เปิดก็ว้าว
4: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
8: Inspiration จากโอปอสุชาตา
9: Miss World Restore Faith in My Life in so many aspects ทุกคนสามารถที่จะมี purpose มี value มีเส้นเรื่องเป็นของตัวเองได้ค่อยๆแบบ take your time สำหรับคนที่กำลังตามหา purpose ตามหา value ดอกกุหลาบกับดอกทานตะวันมันก็โตในดินที่ไม่เหมือนกันต้องเลือกดินที่เราโตแล้วแบบสวยงาม
10: มันก็สวยคนละแบบเมล็ดพันธุ์แต่ละเมล็ดพันธุ์มันก็ต้องอยู่ในที่ที่มันทำให้คุณเติบโตในแบบของคุณได
11: ้ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Airtime โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
12: ้ปีที่ผ่านๆมาเนี่ยนะคะการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปนะคะของนักเดินทางของจีนในช่วงวันหยุดยาวที่เรียกว่า Golden Week เนี่ยนะคะจำไม่ได้เหมือนกันนะคะว่าเขาคึกคักมากขนาดไหนแต่ว่ามาปีนี้นี่โอ้การใช้จ่ายเขาบอกเลยว่าไม่ค่อยคึกเลยนะคะ
13: อาจจะต้องรัดเข็มขัดเยอะ
12: โอ้จากที่สำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนเขาเปิดข้อมูลนะบอกว่าการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปของนักท่องเที่ยวจีนในช่วงวันหยุดยาว Golden Week 7วันก็คือตั้งแต่1ถึง7ตุลาภายในประเทศนะคะลดลง 1.9% ลดลงต่ำสุดในรอบ4ปีนะคะคือนักวิเคราะห์เขาก็มองว่าผู้บริโภคอ่ะยังต้องการการใช้จ่ายอยู่นะแต่ดูจากความไม่แน่นอนทางด้านรายได้และการจ้างงานแล้วก็เลยทำให้รู้สึกว่าไม่เกิดความไม่เชื่อมั่น
13: ค่ะ
12: นะคะเพราะว่าจีนก็ยังเจอปัญหาเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ยืดเยื
13: ้อ
12: การเติบโตของค่าจ้างที่มันดูแบบซบเซาอยู่แล้วก็ตลาดแรงงานที่ยังคงอ่อนแอนะคะ
13: ค
12: ือวันหยุดโกลเด้นวีคของจีนปีนี้เขาเชื่อมวันหยุดเข้ากับช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วย
13: ใช่
12: ในช่วงท้ายๆของเดือนกันยานะคะก็เลยทำให้หยุดยาวได้ถึง13วันแล้วคนก็เลยเลือกเดินทางไปต่างคือเลือกเดินทางอยู่เหมือนกันนะคะ แต่ก็เป็นการเดินทางที่ยังคงให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า
13: ใช่แล้ว
12: นะคะเพราะอย่างทริป.com บอกว่าการจองโรงแรมในต่างประเทศตั้งแต่7คืนขึ้นไปเพิ่มขึ้น 123% เลยจากปีก่อนส่วนแผนเดินทางหลายเมืองก็เพิ่มขึ้นเหมือนกัน 84% แต่ว่าพอไปดูรายได้ก็บอกว่าเรื่องของการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อทริปลดลงไม่ค่อยคึกคักกระทั่งรายได้จากการจำหน่ายตั๋วหนังในช่วงวันหยุดเขาบอกยังลดลงเหมือนกันนะคะ
13: เห็นปะทุกอย่างเซฟหมด
12: ลดลง 36.6% จากปีก่อนเรียกว่าต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี57เลยคือเขามองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีหนังฟอร์มใหญ่มาดึงดูดด้วย
13: เป็นไปได
12: ้
13: นี่ขนาดสไปเดอร์แมนคนยังดูน้อยเลยนะเรียกว่าปีนี้อาจจะน้อยลงนะคะทั้งที่เป็นหนังในหัวใจเลยนะ
12: ค่ะ
13: คือหลายคนก็รอ Netflix นะเข้าหรือเปล่านะนี่แต่ขนาดว่า Netflix นะค
12: ะ
13: ทำธุรกิจที่ค่อนข้างเจริญก้าวหน้าขนาดนี้เนี่ยยังมีข่าวปลดพนักงานอีก1,000 คน
12: ใช่ล่าสุดนี้ก็มีรายงานว่าจะมีการปลดพนักงานด้วย
13: ค่ะทุกอย่างมันเป็นเรื่องยากขอให้ผ่านไปให้ได้นะคะ
12: ค่ะ
11: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพ็ทช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

0: เป็นเพลงเพราะที่ MV น่ารักน่ารักนะคะนะคะเอาคู่แฟนตัวจริงมาเล่นด้วยกันเลยค่ะทั้งอเล็กซ์ธีรเดชแล้วก็น้องโบเมลดาด้วยนะคะไปตามมาให้แล้วมีข้อความบอกว่าพี่อ้อยคะมีคะแนนเยอะมากเลยค่ะเอามาแลกบัตรเขาวันนี้ไลฟ์ได้ไหมได้แต่รอกติกาก่อนนะเห็นว่าจะเป็นการแลกบัตรแล้วก็รีดีมบัตรนะคะใน2ที่นั่งแถวหน้าสุดสำหรับใครก็ตามทีที่อยากไปดูเขาวันนี้ไลฟ์ค่ะล่าสุดคือ ETC และ The Parkinson
1: โดย PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเครื่องไฟฟ้าบนออนไลน์จาก PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
0: มาแจกบัตรดีกว่าค่ะวันนี้ไลฟ์ค่ะเมื่อวานนี้แจกผ่านการกดโทรศัพท์วันนี้แจกผ่านการฝากข้อความแล้วกันในแอป A Time ฟังฟินนะคะต่อเนื่องกับเพลงเมื่อกี้ Sweet เหมือนก่อนมีอะไรคะที่รู้สึกว่าเราอยากให้คนใกล้ๆเรา Sweet กับเราเหมือนเดิมจังเลยบางคนอยากให้บอกรักบางคนยังอยากได้ดอกไม้เหมือนเดิมเลยค่ะอ่ะให้คุณส่งมาอะไรคะที่คุณอยากจะได้ความสวีทเหมือนก่อนส่งมาในแอปไอทามฟังฟินอย่าลืมเบอร์โทรกลับด้วยเดี๋ยวโทรหา
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอปไอทามฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
0: และแน่นอนค่ะคนโชคดีวันนี้ได้รับบัตรเข้ามาในไลฟ์2ใบ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหาร

0: แต่ภาคกิจสันค่ะเคยมาคัฟเวอร์ในไลฟ์คัฟเวอร์ต้องโทษดาวเป็นอีกบรรยากาศนึงเลยนะคะคราวนี้จะได้เห็นทั้ง2วงค่ะ ETC แล้วก็ The Parkinson ด้วยนะคะและข้อความที่โชคดีคุณ S สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่อ้อย
0: สวัสดีครับ S ครับอะไรที่อยากให้สวิตช์เหมือนก่อนคะ
1: บีบยาสีฟันให้ตอนเช้าครับ
0: เมียโอ้โหเอาเดี๋ยวนี้เขาไม่บีบแล้วหรอคะ
1: ไม่บีบครับอาจจะลืมน้ำหล่นครับ
0: แล้วอะไรที่เราสวิตช์ให้เขาบ้าง
1: ก็ซื้อของเล็กๆน้อยๆที่ชอบให้ครับผม
0: นี่เอาล่ะค่ะขอให้เขาได้ยินอยู่นะคะเขาจะได้กลับมาบีบยาสีฟันให้เหมือนเดิมนะคะชวนเขาไปดูเขามาในไลฟ์ด้วยหรือเปล่า
1: ครับต้องชวนครับ
0: นะครับมีอะไรอยากบอกเขาเป็นพิเศษไหมคะ
1: ก็หลักครับผม
0: คำสั้นๆค่ะชวนกันไปดูเขามาในไลฟ์เอาบัตรไป2ใบนะคะคุณเอสยินดีด้วยนะ
1: ครับขอบค
0: ุณมากเลยแจกกันง่ายๆแบบนี้ค่ะแล้วแต่กติกาตามมาเรื่อยๆถ้าเกิดคุณอยากดูเขาในไลฟ์ครั้งนี้ Cafe Night
2: Land โดย Yogurt Dutchy Probiotic เพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus คุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจ Lotus Money Plus งานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหารแมวคานิว่า
0: คือนั่งอ่านข้อความแล้วเขินน่ะแกก็ตั้งโจทย์ไงคะว่าคุณอยากให้สวิตช์เหมือนก่อนเนี่ยในเรื่องอะไรบ้างแต่ละอันน่ารักมากอยากให้แฟนทำขนมปังทาแยมให้เหมือนก่อนค่ะอยากให้พาไปนั่งจ้องตากุมมือริมทะเลบางคนก็บอกว่าอยากให้เขาจุ๊บหัวเหม่งก่อนนอนขอให้ทุกอย่างยังคงอยู่คล้ายๆเดิมนะคะเหมือนเดิมเป๊ะๆไม่มีจริงเอาแค่คล้ายๆเดิมก็พอเนาะ

0: อาหารแมวกินนกที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
1: ทันซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: ชั่วโมงนี้เพลงหลากหลายมากเลยค่ะหลายๆเจนเล่นได้ที่ Green Wave ด้วยนะคะฟังเพลงแบบมีความสุขมีความสุขไปแล้วคนกำลังนั่งรอฟังเพลงเศร้าก็รออยู่คาเสร็จคลับเป็นของคุณ

0: ปาดน้ำตากันไปสองเพลงเพราะค่ะสงสารกันหน่อยพี่มินนะคะมาที่พี่อ้องสุรศรีอิทธิกุลค่ะและนี่คือปราสาททรายนี่ขนาดว่าอ่านจากรายชื่อเพลงที่คุณขอแล้วนะคะข้อความที่ส่งมาชิงบัตรคำว่าไลฟ์ยังอยู่เลยอะพี่คะสวีทเหมือนก่อนหนูอยากได้แบบนั้นแบบนี้เอางี้พรุ่งนี้วันศุกร์ใครอยากได้บัตรเขาในไลฟ์4ใบพรุ่งนี้แจกรอฟังได้ตลอดทั้งวัน Smiley
1: Request โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: มาถึง Smiley Request กันบ้างนะคะก่อนจะปาดน้ำตามากเกินไปนะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะบอกแล้วว่าชั่วโมงนี้เพลงหลักเจนหลักอารมณ์ด้วยเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัยทุกคนนะคะขอบคุณที่คุณให้กรีนเวฟอยู่ในรถอยู่ใกล้ๆส่งคุณถึงบ้านด้วยความปลอดภัยค่ะ

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
1: เอาละใครก็ตามทีค่ะที่ตอนนี้รู้สึกว่าทำไมเราใช้หนี้บัตรเครดิตใช้เท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยลดลงสักทีลองเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการหนี้ดีไหมคะสินเชื่อออมสินลีคาร์ดค่ะลีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตได้ไวขึ้นด้วยเป็นสินเชื่อสำหรับการนำไปชำระหนี้รวมหนี้บัตรเครดิตค่ะของสถาบันการเงินหรือเรียกว่านอนแบงค์นะคะอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยลองดูซิวงเงินกู้ขนาดไหนคะ500,000 บาทค่ะหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยกู้ได้ทั้งผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการดูเงื่อนไขกันนะผู้มีรายได้ประจำค่ะมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปคุณได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีนะคะถ้าเป็นคนที่ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการมีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปอัตราดอกเบี้ยที่ได้ไปคงที่นะคะ 11.990% ต่อปีอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะสินเชื่อออมสินลีการ์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30 ธันวาคม 69ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th นะคะหรือธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31 มกราคม 2570ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนได้นะคะ GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด
3: ลักตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามิวิตามินและแร่ธาตุ15 ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
5: ล้าน
4: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
5: ต์ล้าน
6: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1 กันยา 69 ถึง 31 ตุลา 69โหลดเลย
7: ไปเข้าศูนย์กัน0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: รู้ใจประกันภัยเราดูแลรถชนรถหายรถภัยธรรมชาติ
11: เราไม่อยากให้คุณง่วงเพราะรู้ใจประกันภัยเป็นห่วงคุณทุกเรื่องรถฉะนั้นตอนที่คุณขับรถ
10: อย่าเสียงได้ไม่มีจริงโจ้
12: เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึกๆ
0: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร 027407400

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เฮ้ยพัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
4: ดี
5: คุณมีกลิ่นหืนไหม
4: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
3: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
6: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
3: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
6: จากไรทิพย
7: ์ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
8: ใช้ Re-B-Fort วิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ข้าวตังข้าวตัง
1: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยส์มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: ดาชี
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
1: เวลาของกรีนอัปเดตนะคะต้นชั่วโมงนี้เราติดตามกันต่อค่ะกับดินสุทินาทองชื่นหมอกควันจากไฟป่าในอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในภูมิภาคอย่างรุนแรงเลยนะคะจากข้อมูลของสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งชาติของสิงคโปร์ค่าฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศพุ่งไปแตะถึง284ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรในช่วงเวลา1ชั่วโมงซึ่งอยู่ในระดับสูงมากตามเกณฑ์ของหน่วยงานแล้วก็เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ค่าฝุ่นพุ่งขึ้นไปถึงระดับนี้ในช่วงที่เกิดหมอกควันระลอกนี้ค่ะขณะที่ติมอร์ตะวันออกนะคะก็ต้องสั่งระงับการเรียนในห้องเรียนมีผลตั้งแต่15ตุลาคมนี่แหละค่ะเนื่องจากว่ามลพิษจากไฟป่าในพื้นที่หรือประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็ไม่ได้ระบุชื่ออินโดนีเซียโดยตรงโดยติมอร์ตะวันออกมีพื้นที่เกาะร่วมกับจังหวัดนูซาเตงการาตะวันออกของอินโดนีเซียซึ่งมีรายงานจุดความร้อนหลายแห่งค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

เล่นให้แล้วนะคะงานจากเพอร์เซสค่ะชั่วโมงนี้อย่าลืม Drive Your Home นะคะไม่ว่าคุณจะเดินทางกลับบ้านอยู่ Work From Home อยู่หรือทำอะไรอยู่ก็ตามทีเลือกเพลงให้ตัวเองได้นะคะส่งรายชื่อเพลงปั๊บเบอร์โทรกลับด้วยมีสิทธิ์ลุ้นสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะคะดูสิทำหลายอย่างอ่านข้อความไปด้วยเลือกเพลงไปด้วยมีคนอยากฟังงานจากออฟโรดค่ะโรแมนติกเชียว

คยคุยกับพี่ดีนิติพงษ์หอหน้าค่ะเป็นคนที่แต่งเพลงนี้นี่แหละพี่ดีบอกว่าแค่อยากลองว่าคำว่าทุเรศจะอยู่ในเพลงได้ไหมนี่ไงอยู่ได้แบบเนียนๆเลยคิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอจุดๆๆงาจากแท็กซี่นะคะพรุ่งนี้เรื่องของการปิดถนนค่ะเผื่อว่าใครก็ตามที่จำเป็นจะต้องออกมาทำงานและต้องผ่านเส้นทางเหล่านี้ด้วยนะคะเมื่อเช้านี้ก็มีเรื่องของม็อบมีเรื่องของการปิดการจราจรหน้าศูนย์เศรษฐกิจนะคะพรุ่งนี้ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจจะมีการแจ้งเส้นทางปิดการจราจรถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ฝั่งนะคะระหว่างแยกอโศกมนตรีถึงแยกพระราม4แถวนี้เนี่ยผ่านไม่ได้เลยถนนเพลินจิตขาออกค่ะระหว่างแยกเพลินจิตถึงแยกนานานะคะปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่ายโมงดูซิว่าคุณใช้เส้นทางอื่นได้ไหม MRT นะคะเผื่อว่าคุณใช้รถไฟฟ้าใต้ดินกันอยู่สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจะปิดให้บริการตั้งแต่9โมงเช้ายาวไปถึง4โมงเย็นวางแผนการเดินทางกันหน่อยนะคะพรุ่งนี้น่าจะการจราจรอาจจะแน่นหนากว่าทุกวันที่ผ่านมา

0: Brainwave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
1: ๆเน้นนิดนึงค่ะใครก็ตามที่ส่งรายชื่อเพลงเข้ามาในการลุ้นนะคะสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทบางคนส่งแต่ชื่อเพลงแล้วไม่ส่งเบอร์สิไม่อย่างนั้นก็จะโทรหาไม่ได้นะคะเอาใหม่นะคะอยากจะฟังเพลงอะไรก่อนถึงบ้านหรือว่าอยากฟังเพลงอะไรในชั่วโมงนี้ส่งรายชื่อเพลงด้วยอย่าลืมเบอร์โทรกลับด้วยไม่ใช่แค่ฟังเพลงแต่มีสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทให้กับคุณด้วยนะคะพรุ่งนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องคนนึงฝากมาขอคำอวยพรพี่อ้อยแล้วก็อยากฟังเพลงนี้เป็นของขวัญวันเกิดล่วงหน้าเพราะว่าพรุ่งนี้พี่อ้อยไปจัดคลับ Friday 4 ทุ่มใช่ไหมคะมีความสุขกับทุกวันนะคะกว่าจะผ่านครบรอบวันเกิดมาแต่ละปีแต่ละปีเราผ่านเรื่องยากๆมาเยอะขอให้มีความสุขมากขึ้นทุกวันทุกวันเจอแต่สิ่งที่ได้ดั่งใจเสมอสำคัญสุดเจอแต่สิ่งดีๆคนดีๆรอบๆตัวหัวใจแข็งแรงนะคะเพลงที่น้องขอไว้

0: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD
1: Drive you home
0: โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ทิปสแน็คประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัย

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: ือบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ F ด่วนมาแล้วจ้าใครอยากลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลานละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือที่ H Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยากขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่

0: นี่และศุกร์นี้มีอะไรชวนกันเยอะมากเลยนะคะอย่างที่ย้ำไว้นะศุกร์พรุ่งนี้ค่ะ16ตุลาคมนะคะแจกบัตรเข้าในไลฟ์ทีเดียว4ใบอันต่อมาค่ะเรื่องกินเรื่องใหญ่พรุ่งนี้เนี่ยเป็น World Food Day ด้วยนะคะติดตามกันได้ตลอดทั้งวันค่ะวันอาหารโลกวันศุกร์นี้ Green Wave จัดของรางวัลมาแจกให้แบบจุกๆเลยค่ะ Lineman Voucher มูลค่า 1,000 บาทพรุ่งนี้เตรียมตัวเปิด Green Wave เอาไว้นะคะพอดีเจเรียกสายปั๊บโทรเข้ามาร่วมสนุกหน้าใหม่ได้เลยย้ำเบอร์อีกรอบหนึ่ง02-665-8377นะคะกติกาการโทรจะเป็นยังไงบอกไม่ได้จนกว่าจะถึงพรุ่งนี
1: ้ Drive you home โดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท. Cafe Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพย์ประกันภัยฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play

0: เทมเป้โปรตีนสูงตอบโจทย์ทุกมื้ออาหารเจ
1: รู้สึกว่าช่วงนี้ดื่มนมแล้วแน่นท้องอืดอ่ะ
0: อาจจะเป็นอาการแพ้แลคโตสในนมนะ
1: แต่เราชอบกินนมอ่ะต้องดื่มทุกวันเลย
0: งั้นนี่เลยนมอัลมอนด์ของแฮปปี้เมดไม่มีส่วนผสมของนมวัวของเขาอ่ะคั้นสดเข้มข้นมากไม่มีส่วนผสมของน้ำมันไม่ใส่วัตถุกันเสียไม่แต่งสีและกลิ่นส่วนความหวานก็ใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้ 100% มีให้เลือกหลายรสทั้งออริจินอลหวานน้อยชาเออร์เกรย์โกโก้ชาเขียวแล้วก็กาแฟ
1: ดีเลยเหมาะกับช่วงกินเจด้วย
0: เหมาะเลยในนมอัลมอนด์ยังมีวิตามินอีสูงด้วยนะจัดไปให้ครบทุกรสเลยนะยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่ LINE @happymade
2: นะช่วงเจค่ะอย่าให้ใส่ใจในเรื่องของการเติมโปรตีนด้วยจากพืชนะคะเพื่อทดแทนเนื้อสัตว์ด้วยแนะนำแฮปปี้เมดเทมเป้ค่ะทำจากถั่วเหลืองหมักนอกจากจะมีโปรตีนสูงแล้วยังมีทั้งพรีและโปรไบโอติกด้วยอุดมไปด้วยไฟเบอร์ค่ะเอามาปรุงอาหารเพิ่มความหลากหลายได้เลยให้กับเมนูอาหารเจกินเจอิ่มบุญและสุขภาพดีด้วยอย่าลืมเลือกแฮปปี้เมดเทมเป้ด้วยนะคะ
3: Drive you homeโดย Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์โหลดและสมัครแอปลุ้นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่ Amazon 200,000 บาทใหม่ Tip Snack ประกันพอดีคำแบบ Subscription ซับแผนที่ใช่ปรับได้ทุกเดือนจากทิพยประกันภัย
2: พร้อมค่ะแจกสิทธิ์เติมน้ำมันก่อน 1,000 บาทนะคะด้วย Tip Snack ค่ะประกันพอดีคำจากทิพยประกันภัยนะคะ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์ลุ้นส่วนลดมูลค่า 200,000 บาทคุณเปรี้ยวสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: เปรี้ยวสมชื่อไหมคะเนี่ย
4: นิดหน่อยค่ะ
2: ดีแล้วก็ต้องมีทั้งเปรี้ยวแล้วต้องมีทั้งแซ่บบ้างนิดนึงเนาะเปรี้ยวอยากฟังเพลงอะไรคะวันนี้เดี๋ยวพี่อ้อยเปิด
4: ค่ะอยากฟังเพลงไม้วิเศษของพี่มอสอะค่ะ
2: ว้าวไม่ได้ฟังนานมากเลยอะทำไมอยากฟังเพลงนี้คะ
4: พอดีวันก่อนเลื่อนดูแล้วเหมือนไปเจอคลิปที่แบบพี่มอสร้องเพลงนี้แล้วก็เลยพี่มอสพูดถึงลูกสาวแล้วตัวเองก็เพิ่งมีลูกสาวด้วยก็เลยรู้สึกว่าก็ใช้เพลงเนี้ยกล่อมน้องเหมือนกันตอนนอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะคุณแม่นี่แหละค่ะเสกได้เก่งที่สุดแล้วค่ะลูกๆทุกคนเพราะนั้นถ้าลูกๆอยากได้อะไรขอแม่เปี้ยวนะคะเดี๋ยวจะให้ไม้วิเศษเสกให้เลยพี่ให้เปิดเพลงนี้ให้ฟังค่ะเปี้ยวจ๋าแล้วก็รับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะคะ
4: ได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะดูแลสุขภาพทั้งครอบครัวนะคะ
4: ค่ะเช่นกันค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: แจกกันไปเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวฟังเพลงเพราะกันต่อกับน้องเฟียสนะคะวันนี้เป็นผู้ใหญ่แล้วยังอยากให้มีใครสักคนเสกสิ่งที่เราอยากได้หลังใจเลยเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ4 ทุ่มนะคะ Club Friday สวัสดีค่ะ

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: Propolis Plus
5: เจ็บคอฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
4: Propolis Plus
5: ฉีดเลย
4: Propolis
5: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
6: โพโพลิสมอลสเปย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
4: โพโพลิสพลัส
7: แค่ฉีกซองเดนมาร์กก็สัมผัสได้ถึงคุกกี้เดนมาร์เสิร์ฟของว่างด้วยคุกกี้สอดไส้รสผลไม้เดนมาร์หอมกลิ่นเนยคุกกี้เดนมาร์ It's not just a cookie It's Denmark
8: เต็งม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
9: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่ Lotus Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิต Lotus คุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจ Lotus Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัท Lotus General Insurance Broker จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
10: ก็เคลียร์เคียวโปเต้อะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้ามีปาปิก้า

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: บางคนมีไฟเพื่อเริ่มต้นใหม่บางคนมีไฟเพื่อไปให้ไกลกว่าเดิมเพราะทุกครั้งที่ไฟติดคือโอกาสที่ชีวิตได้เริ่มต้นใหม่ TEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่ใช่แค่ส่งไฟแต่ส่งต่อพลังให้เข้าใกล้ความสำเร็จเราจึงไม่หยุดพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อความทันสมัยขับเคลื่อนพลังงานสะอาดและบริการอย่างเข้าใจทุกแรงไฟมีความใส่ใจของเรา TEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
2: Legalos อาหารหมาแมวเกรดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าวใ
0: ช่ Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
6: Cover Night Live
5: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิ Impact เมืองทองและอาหาร

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3-2-1ครับ
2: ล้าน
1: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์
2: ล้าน
3: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
4: มาเจอกันนั่นเด้ช้าเหรอน้ำมันซึมซึมไม่ต้องห่วงถ้าพี่ได้วันไหน
5: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
4: มาสคาร่าใช้ดีเวอร์มาสก้าคอนตานี่ยาวเป็นแป้สุดเลยไม่ต้องพูดเลยอ้อดิ
5: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับเพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
6: ์ JNK Beauty จะครบจบที่ฟาวแอนด์ฟาว
7: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
8: เชื่อไหมว่าประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจ่ายตามไมล์ที่ขับได้เริ่มต้นเพียง 4,900 บาทต่อปีเชื่อเถอะเพราะประกันทิปอัพทูมายจากทิพยาประกันภัยขับแค่ไหนจ่ายแค่นั้นไม่ค่อยใช้รถมีรถหลายคันจะจ่ายแพงไปทำไมในเมื่อคุณเลือกจ่ายจากไมล์ที่ขับได้ระยะไมล์หมดก็เติมไมล์ได้ง่ายๆสบายๆแบบUp to you ทิป Up to my ขับน้อยจะจ่ายเยอะไปทำไมโทรเลย1736หรือ tipinsure.com หรือสาขาและตัวแทนในหน้าทิพยาประกันภัยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดก่อนทำประกันภัยทุกครั้ง
9: เร่งรีบ
10: ต้องมี
9: เกสรบัวหลวง
10: ดอกสารพี
9: ดอกพิกุล
10: ดอกมะลิและอื่นๆ
9: รวมกันเป็น
10: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
9: แก้ลมบำรุงหัวใจ
10: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
9: หรือละลายกับน้ำสูบ
10: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
9: อมแล้วชื่นใจ

0: ตรงสเปคครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทวินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ่มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
3: ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KF

02-657-5757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: Inspiration จาก โอปอ สุชาตา
2: Miss World Restore Faith in My Life in so many aspects ทุกคนนะสามารถที่จะมี purpose มี value มีเส้นเรื่องเป็นของตัวเองได้ค่อยๆแบบ take your time สำหรับคนที่กำลังตามหา purpose ตามหา value ดอกกุหลาบกับดอกทานตะวันมันก็โตในดินที่ไม่เหมือนกันต้องเลือกดินที่เราโตแล้วแบบสวยงาม
3: มันก็สวยคนละแบบเมล็ดพันธุ์แต่ละเมล็ดพันธุ์มันก็ต้องอยู่ในที่ที่มันทำให้คุณเติบโตในแบบของคุณได
4: ้ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาถทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
5: เวลาของ Green News นะคะเราติดตามกันต่อค่ะกับลิ้นสุดที่น่าทองชื่นมีรายงานนะคะสำนักข่าว The New York Times AFP แล้วก็ The Economist ได้จับมือกับกลุ่มพันธมิตรเพื่อมาตรฐานสำหรับสิทธิการใช้งานของผู้จัดพิมพ์กว่า40รายโดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทด้าน AI เอาเนื้อหาไปใช้หรือสร้างผลกำไรโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะอย่าง USAToday แล้วก็หนังสือพิมพ์ในเครือหลายฉบับก็ได้ยื่นฟ้องบริษัท OpenAI นะคะในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่ง OpenAI แล้วก็ Microsoft ต่างก็เจอกับข้อเรียกร้องเรื่องลิขสิทธิ์ในลักษณะเดียวกันจากบรรดานักเขียนแล้วก็องค์กรข่าวชั้นนำหลายแห่งรวมถึง The New York Times นะคะโดยทางกลุ่มพันธมิตรเขาบอกว่ากำลังพัฒนามาตรฐานระดับอุตสาหกรรมแล้วก็ระบบทางเทคนิคเพื่อช่วยให้ผู้เผยแพร่เนื้อหาสามารถติดตามแล้วก็ควบคุมวิธีการที่บริษัท AI เอาเนื้อหาไปใช้รวมถึงอำนวยความสะดวกในการทำข้อตกลงอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากทิลลี่เบิร์สเพลงนี้ชื่อว่าแค่หายไปนะครับหลายๆคนอาจจะเดินจากไปจากชีวิตเราแต่เราอย่าทำตัวเราเองหายไปนะไม่งั้นมันจะรู้สึกหวงๆเพราะเราเชื่อมโยงกับตัวเองไม่ได้นะครับมีปาล์มมี่ก่อนหน้านี้หลุมอากาศครับรักมันปอนมาฝากกันด้วยมีเธอมากับฝนด้วยนะครับมีผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าโอ้นี่กำลังเดินทางไปโคราชเลยขับรถชิลๆสบายๆนะครับได้เดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนกันยาวๆเลยครับเฟสมาตั้งแต่ตอนนี้จนถึง4 ทุ่มนะครับที่นี่ Green Wave

จฉันตามเธอไปนะครับเพลงนี้จากยังโอมนะครับแล้วก็ส่งใจไปให้หลายๆพื้นที่ด้วยตอนนี้หลายๆที่ยังน้ำท่วมอยู่เลยนะครับสุพรรณบุรีครับที่ฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็มีอีกหลายพื้นที่ที่ยังท่วมอยู่อยุธยาในบางโซนด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนเมื่อตอนเย็นตอนบ่ายสักประมาณช่วงบ่ายๆเย็นๆ 4-5 โมงเย็นนะเห็นภาพมีน้ำท่วมสูงในบางพื้นที่สูงในที่นี้คือหมายถึงตรงการจราจรแถวศรีนครินทร์นะแล้วก็มีตรงงามวงวานด้วยนะครับสูงประมาณสักหน้าแข้งอะไรเงี้ยนะฮะโดยคร่าวๆนะครับไม่แน่ใจว่าตอนนี้น้ำลดหรือยังแต่ว่าน่าจะทำให้รถติดอยู่พอสมควรนะครับแจ้งข่าวกันนิดนึงก็แล้วกันวันพรุ่งนี้ MRT ศูนย์สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับจะมีการปิดการให้บริการด้วย 9:00 น.จนถึง 4:00 น.เย็นนะครับแล้วก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยเส้นทางตรงถนนรัชดาภิเษกหน้าศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจบริเวณนั้นก็คือปิดการจราจรไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกว่าจะเริ่มปิดสักประมาณเที่ยงคืนของคืนนี้เป็นต้นไปแต่ว่าตอนนี้ปิดไปแล้วจนถึง 2:00 น.ของวันพรุ่งนี้นี่คือประกาศคร่าวๆกันออกมาแล้วก็ถนนโดยรอบที่โอบสถานตรงศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเพลินจิตก็ตามนะครับก็จะมีการปิดด้วยลองเช็คเวลาเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยแจ้งไว้ว่าวันพรุ่งนี้จะปิดตอน 8:00 น.เช้าถึง 10:00 น.แต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าอัปเดตเป็นยังไงกันบ้างและเช่นเดียวกันนะครับก็ถนนโดยรอบบริเวณนั้นเนี่ยหาเส้นทางในการเดินทางดีๆก็แล้วกันถ้าเกิดว่าจำเป็นจะต้องเดินทางผ่านไปตรงบริเวณนั้น

มีคนส่งข้อความเข้ามาบอกอุ้ยชอบเวอร์ชันนี้จังใช่ครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันพิเศษหน่อยเป็นเวอร์ชันที่เจ้าของแต่งคนที่แต่งเพลงเนี้ยเป็นคนร้องด้วยตัวเองนะครับมันก็เลยได้ความหมายมากๆพอเขาคงจะเข้าใจสิ่งที่เขาเขียนมากๆเลยพี่นิ่มสีฟ้าครับแค่ได้คิดถึง

0: ้ไหมคนเก่ง
1: ฟิตก็เชื่อว่าทุกคนก็เก่งกันทุกคนแหละครับแต่ว่าทุกคนก็มีวันที่เราไม่เก่งเหมือนกันแล้วไม่จำเป็นจะต้องเก่งกันทุกวันด้วยนะครับอย่างน้อยมันก็มีบางวันที่แบบเหนื่อยอ่ะอยากเป็นคนไม่เก่งบ้างอยากแบบทำอะไรไม่ได้บ้างอยากนั่งพักบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยถ้าเกิดว่ามีพื้นที่ให้พักใจของตัวเองก็ยังดีนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีพื้นที่แบบว่ามีคนรอบข้างเป็นพื้นที่พักใจให้เราได้คอยระบายพูดปัญหาของเราบ้างพูดถึงเรื่องความฝันของเราบ้างได้ดีฟทอล์กพูดถึงเรื่องชีวิตที่เราผ่านมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีหลายๆครั้งมีพื้นที่รับฟังเรามันก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นได้จริงๆเพลงนี้ว่าไงคนเก่งจากไทยทศมิตรเอามาฝากกันด้วยนะครับวันนี้เห็นข่าวนึงที่ไวรัลอยู่คือเป็นข่าวคุณแม่คนนึงอายุ83ปีแล้วก็ขับรถนะครับคือมันเป็นสะพานกลับรถของมอเตอร์ไซค์แล้วมันก็จะมีขนาดเล็กคือแต่ก็ไม่ได้เล็กแคบขนาดนั้นก็คือมีขนาดกว้างพอที่รถยนต์1คันจะขึ้นไปได้แต่ขึ้นไปแล้วคือพอดีครับแคบเลยทีเดียวเรียกว่าพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยคุณแม่เขาก็ขับขึ้นไปแถวสมุทรสาครคุณแม่ไปกินเจมาแล้วก็ตาม GPS อะครับด้วยความที่คงสังเกตแบบดูมือถือก็ต้องดูขับรถก็ต้องขับเลยไม่ได้เห็นป้ายนะครับว่าเขาเขียนว่ามันเป็นทางกลับรถของจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ก็เลยขึ้นไปแล้วก็ไปติดอยู่บนนั้นแล้วก็มีหลายๆคนขึ้นไปช่วยนะครับทั้งตำรวจแล้วก็ชาวบ้านบริเวณนั้นด้วยเช่นเดียวกันอะยังไงก็ตามก็ใช้รถด้วยความปลอดภัยก็แล้วกันโชคดียังเป็นช่วงกลางวันนะครับมีคนขึ้นไปช่วยถ้าเป็นตอนคืนขึ้นไปเร็วๆแบบนี้แล้วมันมืดด้วยเนี่ยบางทีอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: พี่เป้สังเกตตัวเองหลายรอบแล้วช่วงไหนนะที่งดกินเนื้อสัตว์มันจะรู้สึกเพลียง่ายมึนๆอื่นๆไม่ค่อยมีสมาธิอะหมอ
4: เป็นอาการที่พบได้บ่อยเลยค่ะพี่เป้เพราะสมองเราต้องการสารสื่อประสาทอย่างโดปามีนและเซโรโทนินซึ่งการจะสร้างสารพวกนี้ร่างกายเราต้องใช้กรดอะมิโนจำพวกไทโรซีนทริปโตแฟนที่พบได้สูงในเนื้อสัตว์ไข่แล้วก็นมค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อแบบนี้พอเรางดเนื้อสัตว์กินเจเลยไม่มีอะไรไปสร้างสารพวกนี้ใช่ไหมอ่ะ
4: ทำไมเก่งอย่างเงี้ยคะพี่เป้ซึ่งผลก็คือสมองจะไม่ไบรท์คิดงานไม่ออกหงุดหงิดง่ายเพราะฉะนั้นอย่าลืมเติมโปรตีนจากพืชอย่างถั่วเต้าหู้หรือเทมเป้เข้ามาทดแทนให้เพียงพอนะคะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
5: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิว10 plus B complex มีจำหน่ายแล้ววันนี
6: ้ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
5: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณUECOF Herbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาว Lowland Nature Code
7: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเดี๋ยวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นใหม่ไม่สัญชัยกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู Champion!

0: มีรอยยิ้มที่โกโฮเซล
1: โคลสอัพช็อต
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม

0: E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ครอสอัพช็อต
2: อาการชาจากปลายประสาทอักเสบให้ B4 Tablet ดูแลคุณเพราะ B4 Tablet มีวิตามิน B1 B6 B12 ที่มีส่วนช่วยในเรื่องอาการปลายประสาทอักเสบดูแลตัวเองด้วย B4 Tablet นึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: วิธี Safe Energy แบบ
4: สวัสดีครับพวกเราลองฟองครับ
5: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
6: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหม 2-3 ทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็20 อะไรเงี้ย
7: พอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับแล้วความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคูล
8: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
6: ทุกคนช่วยนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
3: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: ความรู้สึกคนเรามีหลายเฉดสีสีฟ้าเศร้าได้แต่สุดท้ายต้องไปต่อสีแดงโมโหได้แต่อย่าให้อารมณ์ทำร้ายคนสำคัญให้เพลงดีๆพาใจกลับมาสู่ความรู้สึกดีๆอีกครั้งกับ Music Day เติมเต็มทุกอารมณ์ตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
1: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
0: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
1: ต์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
2: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
3: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
5: พาช้าพาพาไปมู
6: อะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายมูขชาพาพาไปมูผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในกระชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4โมง45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Tam ดูดี Facebook และ TikTok กระชาพาพาไปมู
7: ร่วมมูโดยกระชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
3: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
4: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
8: Happy Birthday
9: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
10: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
9: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
10: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
9: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาว
10: น์มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
11: Green News
0: โดย
12: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News นะคะอินเดียค่ะเตรียมจัดทำนโยบายสำหรับ Data Center เพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าให้ประชาชนโดยโครงการต่างๆได้รับไฟเขียวนะคะภายใต้กฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อมและอาคารที่มีอยู่เดิมท่ามกลางความกังวลค่ะเกี่ยวกับการใช้พลังงานของภาคธุรกิจนี้ทั่วโลกซึ่งปัจจุบันอินเดียยังไม่มีนโยบายเฉพาะสำหรับภาคธุรกิจนี้นะคะซึ่งรัฐบาลก็มองว่าเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงถึง 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคือว่าอินเดียเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่พิเศษขณะที่ในบางประเทศศูนย์ข้อมูลเนี่ยดึงพลังงานไปใช้จนส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคทำให้ประชาชนจ่ายค่าไฟแพงขึ้นแต่อินเดียบอกว่าไม่ต้องการให้เกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะเดี๋ยวเราเจอกันค่ะคุณผู้ฟังเวลาของ Green News เหมือนเดิมต้นชั่วโมงหน้านะคะ

กิ๊วก้อยนะครับจากพี่ป้อมพี่โต๊ดนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีหม้อหุงข้าวด้วยโจอี้ภูวศิษฐ์แล้วก็พันชวรการนะครับมาในช่วงหัวค่ำแบบนี้หวังว่าทุกคนคงจะได้กินข้าวกันแล้วเนาะกลัวแบบโอ๊ยแบบติดการจราจรแล้วก็หิวข้าวอะไรอย่างนี้นะครับก็ใครที่รถติดอยู่ตรงไหนก็ตามก็ส่งกำลังใจให้ก็แล้วกันนะครับหลายหน่วยงานวันพรุ่งนี้หยุดนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเป็นหน่วยงานข้าราชการที่ทำงานในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับก็จะเป็นวันหยุดยาวกันไปนะครับจนถึงวันจันทร์นู่นเลยนะครับหลายคนก็มีวางแผนไปเที่ยวด้วยเช่นเดียวกันประกอบกับตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นของททนะครับลดรู้สึกว่าจะเป็นค่าตั๋วเครื่องบินมา500บาทยังไงลองไปกดดูได้นะครับเห็นบอกว่าเริ่มจองตั้งแต่15ตุลาคมนี้เป็นต้นไปรายละเอียดเพิ่มเติมไปดูกันได้ครับเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยแหละนะครับมีผู้ฟังส่งข้อความมาจากมาเลเซียนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีฝุ่นควันมาจากอินโดมาแรงมากแล้วก็อยู่ในเมืองเนี่ยสภาพคุณภาพอากาศเนี่ยเป็นสีม่วงเลยทีเดียวนะครับก็อากาศกำลังแย่มากส่วนพอไปดูตามภาพข่าวที่อินโดนีเซียเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบ11ปีผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเอลนิโยนี่เองที่มันมีสภาวะร้อนแล้วก็เกิดไฟป่ากันบอกว่าฝุ่นแบบฟ้าแบบเมืองเหลืองเหลืองแดงๆส้มๆไปหมดเลยนะครับก็เห็นภาพข่าวแล้วก็รู้สึกว่าโหน่ากลัวมากไม่ไหวจริง

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้ Rebeford วิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจริงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellence Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวัน

2:36 PM นะครับทักทายด้วยนะครับหลายๆคนที่เพิ่งส่งข้อความเข้ามานะครับ Series Bacon ครับเพลงนี้ชื่อว่าศัตรูหัวใจมีคนถามว่าเดี๋ยวมีแจกบัตรคอนเสิร์ตหรือเปล่ามีสิแต่ว่าต้องติดตามฟังนะครับเดี๋ยวเฟซให้สัญญาณกันอีกทีนึง

0: ิ้งใช้ดีเจเพลย์ลิสต์ในช่วงนี้นะครับกินกับวอนแล้วก็แบมด้วยนะครับเพลงซ้อมมีแฟนเอามาฝากกันในช่วงนี้นะครับไม่น่าเชื่อเลยเรื่องราวบอกคิดไปไกลไปถึงเรื่องแต่งงานนู่นแค่เขาจิ้มเขามาดูสตอรี่เราแค่นี้เลยนะฝากเพลงทิ้งท้ายไว้ในช่วงนี้นะครับเราพักฟังข่าวก่อนต้นชั่วโมงแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรามาฟังเพลงเพราะต่อแล้วเดี๋ยวมีตั๋วจากCover Nightมาแจกกันด้วยใครจะเป็นผู้โชคดีไปลงทะเบียนกันก่อนเลยนะที่ atime.live/greenwave นะครับ
1: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: เต็งม้า1ตัวมี4ขาแล้วม้า4ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัส Money Plus เราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัส Money Plus ให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัส General Insurance Brokerจำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี

0: อดแคสต์ใหม่เจาะลึกอินไซต์ชีวิตคนวัยทำงานใต้โต๊ะพอดแคสต์ Work Life United ประเดิม EP 1 Work Life ใน SCG เปิดโต๊ะพูดคุยมุมเรียวๆจากคนทำงาน2เจนขององค์กรในฝันคนไทยทุกรุ่นอย่าง SCG Host โดย DJ เผือก DJ Art ดูพร้อมกัน19ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย SCG องค์กรแห่งโอกาส
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึกๆ
1: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400
3: Inspiration จาก โอปอ สุชาตา
4: Miss World Restore Faith in My Life in So Many Aspects ทุกคนสามารถที่จะมี Purpose มี Value มีเส้นเรื่องเป็นของตัวเองได้ค่อยๆแบบ take your time สำหรับคนที่กำลังตามหา purpose ตามหา value ดอกกุหลาบกับดอกทานตะวันมันก็โตในดินที่ไม่เหมือนกันต้องเลือกดินที่เราโตแล้วแบบสวยงาม
5: มันก็สวยคนละแบบเมล็ดพันธุ์แต่ละเมล็ดพันธุ์มันก็ต้องอยู่ในที่ที่มันทำให้คุณเติบโตในแบบของคุณได
6: ้ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดีโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีดีดีดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี
7: ้ยังคงมี Green News ให้ติดตามได้กันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นสภาผู้แทนราษฎรของฟิลิปปินส์ผ่านร่างกฎหมายค่ะห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า13ปีใช้งานโซเชียลมีเดียจากความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพและก็ความปลอดภัยโดยสภาผู้แทนราษฎรจะต้องปรับปรุงร่างกฎหมายนี้ให้สอดคล้องกับร่างกฎหมายของวุฒิสภาที่ได้อนุมัติไปก่อนหน้านี้ก่อนที่จะส่งร่างกฎหมายฉบับสมบูรณ์ให้ประธานาธิบดีลงนามอนุมัติต่อไปค่ะคือความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้มีขึ้นนะคะหลังจากเกิดเหตุกราดยิงในโรงเรียนของฟิลิปปินส์ถึง2ครั้งตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเมื่อเดือนที่แล้วนะเป็นเด็กผู้ชายวัย16ปีก่อเหตุกราดยิงเพื่อนร่วมชั้นเสียชีวิตอย่างน้อย2รายแล้วก็เดือนสิงหาคมมีเด็กนักเรียนถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์ขณะก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนร่วมชั้นซึ่งก็ทำให้เกิดการถกเถียงนะคะเกี่ยวกับการเข้าถึงโซเชียลมีเดียแล้วก็เนื้อหาบนโลกออนไลน์ของเยาวชนค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อนะคุณผู้ฟังกับเวลาของ Green Update ค่ะ
6: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพชช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

ั่วโมงที่3ครับเพลงนี้เอามาฝากกันตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงเลยนะครับนูโวไม่เป็นไรเลยแล้วก็มีใจสมๆจากไมโครมาฝากกันตอนนี้ด้วยนะครับในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเราแจกบัตร Cover Night กันนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวซิงเกิลใหม่ล่าสุดครับจากโปรเจกต์ Genieverse ครับโจลี่ภูวศิษฐ์หยิบเอาเพลงเก่าของพี่ชัยธนาวุฒินะครับกลับมา Cover ใหม่เวอร์ชันนี้ร้อนแรงเลยแหละ

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิอิมแพคเมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: ครับในคืนนี้นะครับแจก1รางวัล นะครับสำหรับผู้โชคดีนะฮะก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้เลยนะครับขอเหลือบดูนิดนึงโอเคนะครับเพราะฉะนั้น1สายนะครับ1ผู้โชคดีก็จะได้บัตรไป2รางวัล นั่นเองนะครับวันนี้ลองพิมพ์ข้อความเข้ามาทักทายกันหน่อยนะครับสำหรับคนที่อยากจะไปดู EDC แล้วก็ไปดู The Parkinson วันที่29พฤศจิกายนนี้ที่อักษรา King Power นะครับโรงละครอักษรา King Power ใครที่อยากจะได้บัตรไปในคราวนี้เนี่ยบอกหน่อยซิว่าบัตรคราวนี้เนี่ยมันมีความหมายกับคุณยังไงบ้างนะครับอธิบายมานิดนึงเราจะได้รู้แบบอ๋อบัตรนี้มันบอกว่ามีค่าสำหรับคุณแบบไหนอะไรเงี้ยลองเล่าเรื่องมาสั้นๆก็พอนะแล้วส่งข้อความมาทางแอปพลิเคชัน Airtime ฟังฟินนะครับใส่ชื่อเล่นแล้วก็เบอร์โทรกลับด้วยเราจะได้โทรกลับไปหาผู้โชคดีคนนั้น

0: to take in a shiny rock, shiny mirror, time to tonight.
1: เสียงแหบแล้วนะ
0: เธอจะยังมีฉันไม่รักฉันจะมีหัวใจไปทำไม
2: เป็นวงที่ขี้เล่นทั้งคู่เลยนะทั้งมายทั้งเจ็ดเซตเตอร์นะครับแล้วก็พอได้มาเล่นไลฟ์ด้วยกันนี่คือสนุกมากเลยเอาเพลงของลีโอพุทธมาคัฟเวอร์ใหม่นะครับเพลงนี้ไม่รักได้ไงในเวอร์ชันที่หาฟังได้เฉพาะที่ Green Wave เท่านั้นนะครับวันนี้ข้อความส่งกันเข้ามาเยอะแยะเลยขอบคุณมากหลายข้อความบอกว่าปัดมันมีความหมายมากเลยนะช่วงนี้ทำงานเหนื่อยจังอยากได้เป็นกำลังใจเลยนะครับบางคนบอกว่าเนี่ยจะไปเป็นการดูคอนเสิร์ตครั้งแรกในรอบหลายปีเลยเพราะว่าทำงานมาตลอดเลยก็คิดว่าน่าจะทำให้มีความสุขได้นะครับแต่ว่าวันนี้ข้อความนี้จะเป็นของใครเป็นรับสายคนนี้ดีกว่านะครับฮัลโหลครับสวัสดีผู้โชคดีของเราสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: แนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับ
3: คุณนิวครับ
2: คุณนิวคุณนิวนี่เป็นผู้โชคดีได้บัตร2ใบนะ
3: ครับผมก็จริงครับ
2: ขอบคุณที่ฟัง Green Wave ด้วยนะครับบัตรคราวนี้มีความหมายกับคุณนิวยังไงบ้างเนี่ย
3: ก็อยากไปดูทั้ง2วงเลยครับผม
2: ครับ
3: เพราะว่าทำงานเหนื่อยทั้งเดือนก็อยากไปผ่อนคลายจากบทเพลงเพราะ
2: สั้นๆมาจะมากับใครฮะมาดูคอนเสิร์ตคราวนี้
3: ไปกับเพื่อนครับพอดีเพื่อนชวนไป
2: เพื่อนชวนไปเดี๋ยวก่อนนะเพื่อนชวนไปแต่เราเป็นคนโทรนะ
3: ส่งด้วยกันครับแต่ว่าทีมงานเลือกผม
2: อ๋อโอเคเราคือผู้โชคดีดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับหวังว่าเราจะได้ไปสนุกด้วยกันแล้วก็จะได้ผ่อนคลายกันด้วยกัน29พฤศจิกายนนี้นะ
3: ขอบคุณครับผม
2: ขอบคุณมากเลยคุณนิวขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับทุกๆข้อความด้วย
4: โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสคุ้มครองให้ครบประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% วางใจโลตัสมันนี่พลัสงานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับเมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
3: Cover Night Live
1: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่าโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบพรุบโผล่โผล่ทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
4: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
5: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
6: วันนี้เดบิวต์แทร็กนะครับเรามีเพลงใหม่ล่าสุดจากทิกเกอร์มาฝากซึ่งทิกเกอร์เพิ่งเอาเพลงนี้เข้ามานั่งสัมภาษณ์พูดคุยกับเราเมื่อวานนี้เองนะครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดนี้เป็นเพลงอันดับที่5ละลำดับที่5ในอัลบั้มที่ชื่ออาชิระหรือว่าชื่อจริงของทิกเกอร์นะครับแล้วก็ชวนทาร่าจากวิสซึ่งเป็นสมาชิกที่เป็นคนสนิทบอกว่าก็คือแบบซี้กันกับทิกเกอร์เลยมาช่วยกันทำเพลงด้วยเพลงนี้มีความเติบโตครับปกติเนี่ยตอนแรกๆเราก็จะเห็นว่าทิกเกอร์เนี่ยเขามีความเป็นคนเบื้องหน้านะแต่จริงๆแล้วหลังๆเนี่ยก็คือเขาทำงานเบื้องหลังและทำเพลงตัวเองแบบเข้มข้นขึ้นนะครับอย่างเพลงนี้ที่เรากำลังจะฟังเนี่ยชื่อว่า Faded Ink ครับหรือว่าหมึกที่มันจางไปอะไรเงี้ยเขาก็ร่วมทำเพลงเองไม่ว่าจะมิกซ์มาสเตอร์แต่งทำนองเองและยิ่งชวนทาร่าจากวงวิสเนี่ยมาช่วยเขียนเนื้อเพลงด้วยนะครับก็ Faded Ink เนี่ยก็เป็นการพูดถึงชีวิตนะครับเป็นเพลงรักที่เปรียบชีวิตเราเหมือนหนังสือเล่มนึงพอตอนที่เรามันเขียนไปเนี่ยบางทีสิ่งที่เราเคยเขียนมันก็จางไปหรือว่าเราจะมีมุมมองที่เปลี่ยนไปเกี่ยวกับชีวิตของเราก็ได้เป็นอย่างนี้หรือเปล่าลองฟังในเพลงเขา

0: เหมือนกับที่เขาบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตของเราเป็นคนกำหนดเองเราเป็นคนเขียนเล่าเรื่องชีวิตของเราเองนะครับหลายๆสิ่งในชีวิตที่เราควบคุมไม่ได้แต่ว่าเราสามารถมีมุมมองที่ดีกับมันได้ไม่ได้บอกว่าให้มองโลกสวยเป็นลาเวนเดอร์อย่างนั้นตลอดนะครับแต่ว่ามุมมองเนี่ยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยบางครั้งมันกำหนดชีวิตได้จริงๆนะครับคือถ้าเกิดว่าเอาชีวิตของคน2คนที่เหมือนกันเป๊ะๆเลยแต่คนนึงมองแบบนึงอีกคนนึงมองอีกแบบนึงมันก็จะได้โลกที่ต่างกัน
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: ในโปรเจกต์วันเกิดของ Queen Wave นะครับเราก็จะจัดงานกันวันที่15พฤศจิกายนก็เชิญชวนผู้ฟังมาร่วมงานวันเกิดกันครับมาเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ของพวกเรามีวงเคลียร์มาเล่นมีคอนเสิร์ตให้มีสาวสาวมีโชว์พิเศษจากน้องๆ นะครับของมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมด้วยนะครับที่3ย่านมิดทาวน์นะครับตอนประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปทีนี้เนี่ยเราก็เชิญชวนนะครับมาลงทะเบียนกันเราจะมีที่นั่งพิเศษให้200ที่นั่งคือทุกคนมาร่วมงานได้แต่ว่าที่นั่งมันมีจำนวนจำกัดก็เลยต้องลงทะเบียนกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกว่าไม่เป็นไรไปได้เลยไม่ได้นั่งอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องลงทะเบียนก็ได้ก็ไปเจอกันที่งานได้เลยครับใครที่สนใจอยากจะไปนั่งนะแบบคือนั่งแบบสบายๆแล้วก็มีที่นั่งให้เนาะก็เข้าไปลงทะเบียนกันได้นะครับเริ่มลงทะเบียนกันวันอังคารที่20ตุลาคมนี้นะครับตอน 18:00 นเป็นต้นไปนะครับใครที่สนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่ atime.live/greenwave นะครับส่วนอย่างที่บอกไปในงานนี้เนี่ยหนีบของขวัญไปฝากน้องๆหน่อยนะมีน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมไปหาพี่ๆกันด้วยในคราวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันเกิดที่เราสามารถมอบความสุขให้กับคนอื่นๆได้แล้วก็ให้อนาคตที่ดีกับน้องๆได้นะครับร่วมสนับสนุนทุนอาหารกลางวันก็ตามจะเอาของเล่นเด็กที่เป็นของใหม่เสื้อผ้าเด็กผ้าเช็ดตัวนมผงอะไรเงี้ยไปฝากน้องๆได้เต็มที่เลยครับรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของ Green Wave ครับ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: เย้ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่จะไปร่วมงานในคราวนี้ด้วยน้องๆก็รอเจอพี่ๆกันด้วยความตื่นเต้นด้วยความดีใจครับวันพรุ่งนี้นะครับ16ตุลาคมเนี่ยเป็นวันอาหารโลกครับ Green Wave ชวนทุกคนมาแชร์เขาเรียกว่ามุมมองของคุณดีกว่าคือเชื่อหรือไม่ว่าอาหารที่เรากินทุกวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนโลกได้จริงๆและการบริโภคที่มันดีต่อโลกเนี่ยมันช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยดูแลสังคมช่วยดูแลพวกเราได้นะครับใครที่สนใจอยากจะแชร์ไอเดียเรื่องของการกินอาหารเปลี่ยนโลกของคุณทำยังไงกันบ้างสามารถส่งไอเดียกันได้ทาง Facebook ของ Green Wave ครับแล้วก็แชร์ไอเดียในรายการ Green Morning Show วันพรุ่งนี้ได้ลุ้นรับนะครับ Line Man Voucher มูลค่า 1,000 บาทลองคิดกันตอบไว้และเดี๋ยวเรามาร่วมสนุกกันในวันพรุ่งนี้วันนี้เฟ้หมดเวลาแล้วครับส่งช่วงต่อเพลงเพราะในชั่วโมงหน้านะครับ

0: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้าง
1: ๆ 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
2: คิดถึงนะคะ
0: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
1: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
0: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: งานตอนนี้
4: แค่เห็นเดดไลน์ก็เหมือนได้เป็นซอมบี
3: ้ Trick or Treat หลอกหรือเลี้ยงไม่รู้แต่ถ้าชวนกินชาบูอันนี้หลอกให้เลี้ยงชัดๆเสาร์อาทิตย์นี้มาฟังเพลงเพราะเพลงรักพักเรื่องหลอนๆกับ Music Day กันยาวๆที่ Green Wave 106.5 FM
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
6: Happy Birthday
7: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
8: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
7: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
8: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
7: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรเท้าม
8: าเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
5: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
9: มารออยู่แล้วค่ะเวลาของ Green Update นะคะกับตินสุทินาทองชื่นทางการรัฐยะโฮของมาเลเซียได้ขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีกจนถึง16ตุลาคมนี้จากคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กนักเรียนแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาคือการขยายระยะเวลาปิดการเรียนการสอนเป็นการประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันนะคะรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกะลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจจะนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบทำให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกซึ่งทางการรัฐยะโฮย้ำนะคะว่าจะจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามคุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดค่ะเดี๋ยวส่งข่าวกันต่อนะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวติดตามด้วยกันนะคะ
5: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ซิงเกิลน่ารักน่ารักจากทีชัยเดชนะครับผมกับซิงเกิลที่มีชื่อว่าแค่เราดูแลกันต่อเนื่องเลยครับผู้ฟังครับสำหรับเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้นะฮะทำให้ความรู้สึกของคุณดีขึ้นกับเพลงดีๆที่เราจะฟังไปพร้อมๆกันอีก2ชั่วโมงนะครับ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนครับที่นี่ Green Wave 106.5 FM เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยผมปอนันทชัยเตชะศรีวิเชียรนะครับดูแลคุณผู้ฟังต่อเนื่องจากช่วง DJ ของพี่เฟียดนะครับผมประจำวันพฤหัสที่15ตุลาคมแป๊บเดียวครึ่งเดือนไปแล้วคุณผู้ฟังสำหรับเดือนนี้

0: โดย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: เป็นค่ำคืนที่หลายพื้นที่นี่มีอากาศที่ดีมากๆสำหรับค่ำคืนนี้นะครับผมเพราะว่าเมื่อช่วงบ่ายๆเนี่ยแถวนนทบุรีเนี่ยรู้สึกว่าจะฝนตกหนักมากๆเลยทีเดียวนะครับผมไป1ชุดนะครับทำให้ค่ำคืนในบริเวณรอบๆนี่อากาศนี่ค่อนข้างที่จะดีในค่ำคืนนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเลือกเพลงกันด้วยนะครับผ่านแอปพลิเคชัน A-Time ฟังฟินได้เลยนะครับเมื่อกี้มีสถานีดวงจันทร์จากวัชราวดีมีคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงนี้ส่งมาขอกันด้วยเสียงร้องของกบทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีนะครับผมนี่คือซิงเกิลที่มีชื่อว่าวันใสๆครับผม

เฉพาะที่คุณผู้ฟังช่วยกันเลือกในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับหลากหลายข้อความนะครับอยากจะรู้ว่าพี่ปอค่ะวันนี้มีบัตรมาแจกหรือเปล่าคะชั่วโมงหน้านะครับสำหรับกิจกรรมของ Coffee Night Live มีบัตรมาแจกด้วย2ใบเพราะฉะนั้นนอนดึกกันได้เลยสำหรับค่ำคืนนี้

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: กิจกรรมดีๆนะครับผม15พฤศจิกายนนี้เรามีนัดกันนะครับเพราะ Green Wave จะชวนทุกคนมาเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ35ปีไปด้วยกันนะครับ Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะครับแต่งานวันเกิดปีนี้กติกาน่ารักน่ารักมากๆมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับมามือเปล่าก็ได้หรืออยากจะติดของขวัญมาด้วยก็ยินดีมากๆนะครับผมเพราะไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนมสูตร1สูตร2นะครับเสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กหรือว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับไปเป็นของขวัญให้น้องจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมนั่นเองนะครับผมแล้วก็ใครที่ไม่สะดวกที่จะถือของขวัญไปไม่เป็นไรสามารถร่วมสมทบทุนนะครับทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันนะครับมีมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆ มีสเปเชียลเพอร์ฟอร์แมนซ์จากน้องๆโมเมนต์น่ารักน่ารักที่จะได้เห็นกันนะครับผมไปยิ้มกันไปหัวเราะและไปมีความสุขพร้อมๆกันนะครับตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิดทาวน์นั่นเองนะครับผมขอให้คุณผู้ฟังที่อยากจะไปทุกท่านนะครับผมมีความสุขมากๆกับกิจกรรมนี้ของเราด้วยครับ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift

ฟังครับผมพรุ่งนี้นะครับวันศุกร์ที่16ตุลาคมเนี่ยจะเป็นวันอาหารโลกหรือว่า World Food Day นะครับเรามีของรางวัลมาแจกมากถึง30รางวัลเลยทีเดียวคุณผู้ฟังครับผมมาร่วมสนุกได้3ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งหน้าไมค์คอมเมนต์ทาง Facebook Green Wave 1065แล้วก็ในรายการ Green Morning Show นะครับลุ้นรับเป็น Line Man Voucher มูลค่า 1,000 บาทนะครับเอาไว้สั่งอาหารเติมความสุขในมื้อพิเศษใครอยากจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีติดตาม Green Wave ไว้ให้ดีๆนะครับผมพรุ่งนี้ลุ้นของรางวัลกันได้ทั้งวันนะ

0: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: สมัยเรียนนะเที่ยวยันดึกยันดื่นตื่นมาเรียนยังไหวตัดผ้ามาตอนนี้นอน4 ทุ่มตื่นมายังเพลียเลยเนี่ย
2: แหมนี่ผ่านมากี่สิบปีแล้วล่ะจ๊ะแนนจริงๆพวกอายุเนี่ยมีส่วนมากๆเลยนะตอนเรายังเด็กๆวัยรุ่นเซลล์ต่างๆเขายังทำงานได้ดีแต่พออายุเริ่มมากขึ้นสารสำคัญในการสร้างพลังงานระดับเซลล์อย่างโคเอนไซม์คิวเทนจะลดลงเรื่อยๆตามธรรมชาติ
1: โคคิวเทนที่เราเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆใช่ไหม
2: ใช่เลยจริงๆร่างกายเราสามารถสังเคราะห์โคเอนไซม์คิวเทนได้ด้วยตัวเองนะแต่พออายุ20ปีขึ้นไปโคเอนไซม์คิวเทนในสมองและหัวใจจะเริ่มลดลงพอการสร้างพลังงานดรอปลงถึงเราจะนอนจำนวนเท่าเดิมแต่ก็ตื่นมาแล้วยังรู้สึกอ่อนเพลียแล้วก็อ่อมได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทนพลัสบีคอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี้ Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3-2-1ครับ
4: ล้าน
3: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอย
4: ต์ล้าน
5: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1 กันยา 69ถึง31 ตุลา 69โหลดเลย
6: รายงานสภาพหัวใจวันนี้ภายนอกดูเหมือนสบายดีแต่หัวใจมีโอกาสน้ำตาตกในเป็นหย่อมๆเพราะความรู้สึกถ้าไม่พูดออกไปใครก็พยากรณ์ไม่ได้ปัญหาใจที่ไม่พูดตรงๆคลับไฟเดย์ช่วยหาทางระบายให้ฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินศุกร์นี้4 ทุ่มส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจ
0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าก
7: ลับมาติดตามกันต่อนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ค่ะหลังจากที่ผ่านร่างกฎหมายในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาตอนนี้ตุรกีได้ประกาศห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15 ปีใช้งานโซเชียลมีเดียมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1 พฤศจิกายนนี้ค่ะโดยผู้ให้บริการสื่อโซเชียลมีเดียต้องดำเนินมาตรการทางเทคนิคและบริหารจัดการที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงการตรวจสอบอายุด้วยนะคะเพื่อปกป้องเยาวชนจากผลกระทบที่เป็นอันตรายแล้วก็อาจจะทำให้เกิดการเสพติดโซเชียลค่ะในขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนได้ออกมาเรียกร้องนะคะเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกในตุรกีโดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มความหลากหลายทางเพศสื่อมวลชนแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะมีบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากถูกระงับการใช้งานค่ะช่วงหน้ายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

0: งเกิลใหม่ล่าสุดจากนุนิวนะครับผม
1: ได้โปรดบอกฉันว่าใจจะรักใคร
0: สิ่งนั้นที่มีชื่อว่าคาตาฟีเจอริงกับโบกี้ไลออนด้วยสำหรับเพลงนี้นะครับก่อนหน้านี้พี่มิ้นมาริวันนะครับกับฉันก็รักของฉันจริงๆฉันอยู่ตรงนี้จากแบล็คเฮดคิดถึงไม่ไหวจากเวนดีแล้วก็คิดถึงกันบ้างไหมจากเจสันยังนั่นเองนะครับเริ่มต้นชั่วโมงมาพร้อมกับเพลงเพราะๆเลยสำหรับชั่วโมงนี้ 5:24 นาทีนะครับเพิ่มเติมบอกกันได้นะครับแอปพลิเคชัน A Time ฟังฟินนี่คือโบสุนิตากับน้องฮานิรัก

0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้โลตัสมันนี่พลัสประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
1: หมาแล้วครับสำหรับกิจกรรม Cover Night Live ของเราผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะนอนดึกรอคอยเพื่อกิจกรรมนี้อยู่นะครับผมลงทะเบียนกันแล้วที่ atime.live/greenwave นะครับชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับนะครับผมบอกหน่อยซิว่าคุณอยากจะไปเชียร์ศิลปินท่านใดด้วยเหตุผลอะไรนะครับแต่ต้องลงทะเบียนกันแล้วนะครับถ้าสมมติว่ายังไม่ลงทะเบียนเนี่ยรายชื่อก็จะไม่ถูกเลือกออกมาหน้าใหม่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่ลงทะเบียนแล้วส่งข้อความได้เลยนะครับผมชื่อจริงนามสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับบอกหน่อยว่าคุณอยากจะไปเชียร์ศิลปินท่านใดนะครับผมและเหตุผลคืออะไรฮะ
2: อยู่ต่อได้หรือเปล่าของพี่ปามี่นะครับร้องมาด้วยกันได้ไหมพร้อมไหมครับฝั่งซ้ายพร้อมไหมฝั่งขวาพร้อมไหม

ท่านต่อไปอยากได้ยินเสียงของทุกคนได้ไหมครับอ่ะไม่ยากร้องไปตามผมได้ไหมพร้อมนะ

โอ้โหคุณผู้ฟังส่งข้อความมาเยอะเหมือนเดิมเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากมากนะฮะถ้าไม่ได้มีการแจกบัตรนี่ก็ไม่รู้เลยว่าเอ๊ะคุณผู้ฟังฟังอยู่เยอะขนาดไหนแต่พอให้ส่งข้อความมานี่โหเยอะมากๆจริงนะครับผมเลือกได้1ข้อความเท่านั้นสำหรับบัตร2ใบที่จะมอบให้ในค่ำคืนนี้นะครับทีมงานส่งข้อความมาบอกว่าข้อความนี้นะครับผมเชียร์พี่1 ETC ฮะติดตามมาตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยจนตอนนี้สอนหนังสือที่มหาวิทยาลัยแล้วครับคุณชวินอุ่นพัฒน์นะครับผมขอบคุณมากๆทุกๆข้อความที่ร่วมสนุกกันด้วยยินดีด้วยกับคุณชวินด้วยฮะ

0: ข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: ทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
2: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวัน
3: แลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
2: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟHerbal Mouth Spray ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด

0: ับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแม็กกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแม็กกาแรด

0: มี่แมวฟินต้องกินนมนะ
1: Smiley Request
2: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: ขอบคุณมากๆนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตในช่วงเวลาของ Smiley Request ของเรา

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligaloss อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligaloss ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันบอกลาปัญหาพรุบๆโผล่ๆทั้งเชื้อราสีลอกพองชื้นรีโนเวทบ้านทั้งทีเริ่มที่สีรองพื้นเบเยอร์และ
1: แก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
2: เป็นอดีตศิลปินของ321ชื่อดังยุคคามิกาเซ่นะครับป๊อปปี้ชัชยานั่นเองนะครับกลับมาเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วก็มีโอกาสร่วมทำเพลงกับมาทีมนั่นเองเป็นเพลงรักสดใสที่เล่าถึงโมเมนต์ของคนที่กำลังตกหลุมรักใครสักคนแบบหมดหัวใจแค่เห็นรอยยิ้มสบตาก็ควบคุมหัวใจไม่อยู่ทีเดียวนะครับชื่อเพลงว่าก็รู้ว่าน่ารัก

คุณมากๆครับคุณฟังครับสำหรับวันนี้ที่ติดตามฟังเพลงเพราะๆมาด้วยกันตลอด2ชั่วโมงนะครับถึงเวลาที่ต้องบายบายกันแล้วแล้วก็ส่งช่วงต่อให้กับ DJ พี่แบมพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วหูสัปดาห์นี้นี่ผ่านไปเร็วจริงๆสำหรับวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับผมบ่าย3เจอกันใหม่สำหรับวันศุกร์ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์สำหรับค่ำคืนนี้ด้วยฮะ

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: E20 SEVO แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: Happy Birthday
5: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
6: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
5: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
6: Green Wave Anniversary 35 ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญเลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
5: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียสาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์มาเจอกันนะคะ
6: เพิ่มเติมคลิก etime.live/greenwave

0: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: เดี๋ยว
2: คุณมีกินหื่นไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์

0: ครบทั้งงานปูนไม้เหล็กปูนก่อและกาวลองสักครั้งสั่งเลยที่ร้านค้าตัวแทนสีเบเยอร์ทั่วประเทศสีเบเยอร์ทูอินวันลองแล้วรักเลยฉลองครบรอบ65ปีเบเยอร์กรุ๊ป
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
2: ม้าหนึ่งตัวมีสี่ขาแล้วม้าสี่ขามีกี่ตัว
3: เรื่องอื่นเข้าใจยากแต่เรื่องประกันภัยรถยนต์ใครๆก็เข้าใจได้ที่โลตัสมันนี่พลัสเราจะทำให้ประกันภัยรถยนต์เป็นเรื่องง่ายแบ่งจ่ายได้ 0% ทั้งเงินสดหรือผ่านบัตรเครดิตโลตัสคุ้มครองเกินคาดซื้อง่ายเกินใครวางใจโลตัสมันนี่พลัสให้บริการในหน้าประกันภัยโดยบริษัทโลตัสเจเนอเรลอินชูแรนซ์โบรกเกอร์จำกัดผู้เท่าที่จำเป็นและชำระได้ตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 3-15% ต่อปีบัตรเครดิตใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนดจะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16% ต่อปี
1: ทุกเช้าที่รีบจะต้องมาพร้อมกับฝนฝนตกอากาศเปลี่ยนอาจทำให้เป็นไข้หวัดคัดจมูกบรรเทาอาการคัดจมูกชั่วคราวจากไข้หวัดด้วยออกซิโนสตัวยาออกซิเมทาโซลีน
4: โดย
5: ยังคงติดตามด้วยกันนะคะเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นที่แอลเบเนียค่ะมีกลุ่มนักศึกษาพากันออกมาชุมนุมประท้วงนะคะบริเวณด้านหน้าอาคารกระทรวงศึกษาธิการในกรุงติรานาเมืองหลวงเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาการศึกษาเนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็สภาพความเป็นอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็ย่ำแย่รวมทั้งยังมีนักศึกษาหลายคนมีปัญหาในการหางานหลังจากเรียนจบและนอกจากนี้นะคะกลุ่มผู้ประท้วงบางส่วนยังแสดงความไม่พอใจต่อการบริหารประเทศของรัฐบาลแล้วก็ยังมีปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วยทางด้านรองนายกรัฐมนตรีอัลบานาโคชิลของแอลเบเนียกล่าวหานะคะว่านักศึกษาที่เข้าร่วมประท้วงในครั้งนี้เนี่ยก่อเหตุความรุนแรงด้วยการทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทำลายทรัพย์สินสาธารณะอย่างไร้เหตุผลค่ะรอบหน้ายังกลับมาเจอกันอยู่ต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ

ต้องเป็นแฟนพันธุ์แท้จริงๆเลยนะคะนับไปนับมา22ปีแล้วหรอคะสำหรับละครเป็นต่อนะคะคุณผู้ฟังบอกมาแบบนั้นค่ะรอฟังตั้งแต่เมื่อวานแหมยังหาทางลงไม่ได้วันนี้ก็เลยเลือกมาให้เป็นเพลงแรกๆในคืนนี้เลยละกันนะคะสำหรับเพลงที่เบลสุพลร้องเอาไว้เป็นเพลงประกอบเป็นต่อนั่นเองแล้วก็ชื่อเดียวกันด้วยนะคะเที่ยงคืน20นาทีแล้วล่ะค่ะตั้งใจที่จะนั่งฟังเพลงเพราะอยู่กันไปจนถึงตี2หรือเปล่าบางคนก็ทักทายมาแบบนั้นไม่ขอเพลงแล้วนะเพราะรู้ว่าเปิดเพลงเพราะอยู่แล้วโอ้โหมีแรงทำงานถึง7โมงเลยค่ะคืนนี้อยู่ด้วยกันรอบแรกตอนดึกก่อนแล้วกันนะคะจนถึงตี2ดีเจแบมพลาดีสายสวัสดิ์แล้วเดี๋ยวตี5เรากลับมาทักทายกันอีกรอบ

0: ชื่อเพลงที่ส่งมานะคะผ่านแอป A-Time ฟังฟินก็ตีว่าเป็นเพลงที่คุณอยากฟังทั้งนั้นแหละค่ะก็จะเลือกมาเล่นให้ฟังนะคะคืนนี้เพลงยังไม่ยาวมากเท่าไหร่อย่างที่คุณคิดไว้ที่บอกว่าโอ้โหขอเพลงช้าหางแถวน่าจะยาวจริงๆนี่ไงคะยังพอได้อยู่นะ Chilling Track ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่คุณขอฟังงานจาก Boy Peacemaker ค่ะ
1: Chilling Trackโดยโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการและอย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
2: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
3: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMoวันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับผมบิลกิ้นนะครับวันนี้อยากให้ทุกคนลองพูดตามผมหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูอีกทีนะหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดูผมก็อยากจะบอกว่าถุงแชมเปี้ยนหอมทุกกลิ่นพร้อมกลิ่นไม้ไม้ซันชายกลิ่นหอมที่ร่วมดีไซน์โดยบิลกิ้นแถมยังมีถุงหนาทิ้งของหนักของใหญ่รับได้หมดและถุงแชมเปี้ยนรุ่นหูผูกมัดแน่นเหนียวหิ้วง่ายถุงแชมเปี้ยนหอมหนาหูแน่นดีหอมดีเหนียวน่าดู
6: แชมเปี้ยน Happy Birthday
7: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
8: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
7: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
8: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องบุญนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
7: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียสาวๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
8: มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/Green Wave
9: Smiley Request
1: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: พลงเพราะจากโทนี่หลิวนะคะฟังแล้วมันเป็นรายละเอียดเล็กๆในชีวิตประจำวันของคนคนหนึ่งที่มีความรักที่ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้คำพูดที่ยิ่งใหญ่เสมอไปนะคะแค่ถามไทยถึงว่าวันนี้กินข้าวมาหรือยังร้อนหรือเปล่าอากาศข้างนอกเป็นยังไงบ้างแค่นี้นะคะเนื้อหาที่มันอบอุ่นแล้วก็กินใจนะคะน่าจะเป็นการส่งต่อกำลังใจให้กับทุกๆคนได้เหมือนกันค่ะอีกหนึ่งเพลงเพราะในช่วงนี้ Smiley Request งานจากโทนี่หลิวเพลงชื่อว่าวันที่ฝนพรำนะคะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: Smiley Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: ดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันและ
1: Gasim ยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อย Gasim
2: เคยไหมคะว่ายิ่งตั้งใจจะลืมยิ่งจำซ้ำๆนะคะนี่คือเพลงใหม่จาก Tilly Burst ค่ะกลับมาสะกิดแผลใจคนที่ยังเดินออกจากความสัมพันธ์เก่าๆนั้นไม่ได้จริงๆซิงเกิลล่าสุดมีชื่อว่าแค่หายไป

0: งานนี้ยังคงเอกลักษณ์ซาวด์อิเล็กทรอนิกส์ดีไซน์เก๋ๆเอาไว้อย่างครบเลยนะคะแต่ว่ามันเพิ่มเสน่ห์แทรกความเป็นป๊อปเข้าไปเติมรสหวานมาตัดความขมของเนื้อหาของเพลงล่าสุดจาก Tilly Burst นะคะเพลงนี้ชื่อว่าแค่หายไปค่ะ
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้บาละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
0: ก ิจกรรมพิเศษสำหรับวันศุกร์วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะที่ Cover Night Live เราจะแจกบัตรกันไปเป็นทีมค่ะรวมแก๊งของคุณเอาไว้ให้พร้อมนะคะแล้วก็อย่าลืมมาร่วมสนุกด้วยกันได้ทาง Green Wave 106.5 FM นี่แหละค่ะรอฟังกติกาจาก DJ นะคะจะให้ส่งข้อความจะให้กดโทรศัพท์เข้ามายังไงคอยฟังเสียงส่งสัญญาณจาก DJ แต่ละช่วงกันได้เริ่มต้นแจกกัน4ที่นั่งแรกนะคะในช่วงของ DJ พี่เป้ค่ะ

0: นี่คือเรื่องมหัศจรรย์นะคะในเวอร์ชันของ Room 39ค่ะเคยมาร้องเอาไว้อุ้ยนานแล้วเหมือนกันนะคะสำหรับเพลง Cover เพราะๆเพลงนี้ย้อนกลับไปดูข้อความของคุณผู้ฟังนะคะที่ส่งเข้ามาร่วมสนุกในช่วงที่แล้วช่วง DJ ปอโอ้โหนี่ถ้าเป็น ETC คงยิ้มไม่หุบเลยนะคะเพราะว่าแต่ละข้อความที่คุณส่งเข้ามาบอกว่าอยากไปดูเพราะอะไรกันบ้างเป็นแฟนคลับพี่ๆมายาวนานส่วนThe Parkinson ก็ชอบ performance บนเวทีนะคะเรียกว่าอยากจะไปดูทั้ง2วงดนตรีให้เราได้สนุกกันในวันนั้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ตอนนี้กำลังลุ้นบัตรนะคะก็กำลังบ่นอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะโทรไม่ทันส่งข้อความก็ไม่ถูกเลือกสักทีอ่ะงั้นเอาอย่างนี้ดีไหมคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้านะคะทีมงานบอกว่านอกจากเราจะลุ้นกันหน้าไมค์กันทาง 106.5 FM แล้วเนี่ยเราจะมีเปิดให้คุณได้ร่วมสนุกกันทาง Facebook กันอีกด้วยติดตามกติกาการร่วมสนุกกันได้นะคะทาง Facebook Green Wave 1065ได้เลยแล้วเราก็จะได้ไปสนุกกับ ETC และ The Parkinson วันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้กันนะคะที่โรงละครอักษรา King Power ค่ะ
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้งานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: นผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
1: เก่งที่ขับรถดึก
0: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
4: ตามฟังด้วยกันต่อค่ะดิฉันสุทธินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News นะคะมีรายงานค่ะอินเดียได้ประกาศควบคุมราคายารักษาโรคมะเร็งค่ะโดยจำกัดส่วนต่างราคาไว้ไม่เกินร้อยละ30สำหรับยาที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีควบคุมราคาหลังจากที่มีข้อร้องเรียนมานานหลายปีแล้วนะคะว่ายารักษามะเร็งได้มีราคาสูงจนเกินไปโดยยากลุ่มรักษามะเร็งนอกบัญชีควบคุมราคามีการปรับราคาขึ้นประมาณร้อยละ170แล้วก็บางรายการเนี่ยสูงถึง7เท่าหรือมากกว่านั้นเนื่องจากว่ามีการจำหน่ายผ่านพ่อค้าคนกลางหลายทอดขณะที่รัฐบาลอินเดียนะคะคาดว่ามาตรการนี้เนี่ยจะช่วยลดค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยมะเร็งทั่วประเทศได้ปีละประมาณ 25,000 ล้านรูปีโดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของกรมบริการสุขภาพอินเดียจะสรุปรายชื่อยาที่อยู่ภายใต้มาตรการนี้ก่อนจะให้หน่วยงานกำกับราคายาแห่งชาติพิจารณาแล้วก็ออกประกาศต่อไปค่ะเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะคุณผู้ฟังรอบหน้ามีกรีนอัปเดตให้ติดตามนะคะ
2: Green News โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่ Pet Shop ห้างชั้นนำและออนไลน์
5: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam

คืนนี้ในชั่วโมงที่2นะคะ DJ Playlist กับ DJ Bam มากับ Rare Item เลยนะคะบางเพลงคุ้นหูกันดีแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นการร้องคัฟเวอร์ใหม่นะคะอย่างเพลงแรกที่เลือกมาให้ฟังโบสุนิตาเคยบอกว่าเป็นเพลงที่ต้องร้องให้ได้สักครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นเพลงที่โบนึกถึงในอันดับต้นๆเลยถ้าจะเอาเพลงของศิลปินรุ่นพี่มาร้องใหม่นะคะนั่นก็คืออยากให้คิดอีกครั้งเพลงเพราะของพี่แหวนทิติมานั่นเองค่ะตามมาด้วยไม่ใช่เพราะใครนะคะต้นฉบับมาริวเบนนะแต่นั่นเป็นเวอร์ชันของไอซ์ทมนวันนะคะส่วนเก็บใจเธอไว้โรสลินทิพย์ก็เอาเพลงพี่เบิร์ดมาร้องนะคะส่วนใจนักเลงโอ้โหเพลงนี้จากเพลงร็อกเจ็บๆของพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์ก็เป็นเสียงของน้องลูกปัดนั่นเองค่ะ

อกจากเพลงที่คุณผู้ฟังจะบอกว่าโอ้โหเป็นประเภทแรร์ไอเทมเลยนะคะที่เปิดให้ฟังในคืนนี้ก็จะเป็นเพลงแบบเพลงรักปีลึกอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็รวมเพลงเพราะเพลงนี้เอาไว้ด้วยล่ะค่ะขอบคุณมากๆทุกข้อความที่เสริมเข้ามาว่าอยากฟังเพลงนู้นเพลงนี้นะคะก็พยายามจะจัดให้กลมกล่อมที่สุดในชั่วโมงนี้ล่ะค่ะ

0: บางทีความห่างไกลกันเนี่ยนะคะเรารับรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งของซีกโลกใบนี้เป็นยังไงเนี่ยก็เป็นเพราะข้อความของคุณที่ส่งเข้ามาผ่านแอปเอทำฟังฟินนี่แหละนะคะคุณผู้ฟังของเราที่ติดตามฟังกรีนเวฟกันอยู่แถวนู้นเลยยุโรปฟินแลนด์บอกว่าอากาศหนาวแล้วนะคะยังไงรักษาสุขภาพด้วยแล้วก็สุขสันต์วันเกิดนะคะสำหรับแฟนคลับเหนียวแน่นที่ฟังกันข้ามประเทศเลยคุณปุ๊กขอให้มีความสุขมากๆเลยค่ะ
1: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

โดย73ปีทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellenceลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือลีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาตประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: ผู้ฟังคนไหนตั้งใจจะมาเจอกันในงานนี้บ้างคะ Green Wave Anniversary Happy Kiss Happy Give วันที่15พฤศจิกายนนะคะเราจะบอกกับคุณว่าเรามีโซนที่นั่งพิเศษในงานเตรียมเอาไว้ให้200คนแรกนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะจับจองกันเอาไว้ก่อนเตรียมนิ้วเตรียมมือถือแล้วก็ตั้งเวลากันเอาไว้เลยอังคารหน้า20ตุลาคมนะคะ 6:00 นเป็นต้นไปเราจะเปิดลงทะเบียนพร้อมกันที่เว็บไซต์ของ Green Wave เอatime.live/greenwave นะคะ200คนแรกที่ลงทะเบียนสำเร็จก็จะได้รับสิทธิ์ที่นั่งโซนพิเศษภายในงานเราก็จะได้ไปสนุกกันแบบใกล้ๆทั้งมินิคอนเสิร์ตจากเคลียร์แล้วก็สาวๆพร้อมกับกิจกรรมที่น่ารักน่ารักจากน้องๆกันด้วยนะคะเตรียมเอาไว้ให้คุณตลอดทั้งงานนี่แหละค่ะแต่ถ้าใครลงทะเบียนไม่ทันจริงๆนะคะไม่ต้องเสียใจเพราะว่างานนี้เนี่ยเป็นงานเปิดนะคะสามารถจะเข้ามาร่วมงานกันได้ตามปกติค่ะเจอกันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนะคะ3ย่านมิทาวงานเราเริ่มต้นตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: ดีใจจังเลยนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าคืนนี้นอนหลับฝันดีแน่ๆเพลงเพราะมากแล้วก็คงจะได้ไปต่อกับช่วงของพี่แบมในตอนตีห้าเห็นบอกมาตั้งแต่ช่วงต้นชั่วโมงแล้วนะคะเจอกันอีกรอบหนึ่งแน่นอนนะคะมีเพลงเพราะให้ได้ฟังกันในช่วงเช้าตรู่เดี๋ยวมาอรุณสวัสดิ์กันอีกทีหนึ่ง
3: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
4: Cover Night Live
3: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
0: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
5: ใจคนดูใจแมวคานิว่า Green
0: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
6: แวะมาเจอกันนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมารออยู่แล้วพร้อมกับ Green Update ค่ะอาร์เจนตินาค่ะได้ประกาศปิดน้ำตกอีกวาซูซึ่งเป็นหนึ่งใน7สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติของโลกอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบริเวณพรมแดนติดกับบราซิลนะคะเนื่องจากกังวลเกี่ยวกับระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นผลจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยการเอามาตรการนี้มาใช้นะคะหลังจากที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำอีกวาซูเพิ่มขึ้นเกินกว่า 12,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือมากกว่าระดับเฉลี่ยปกติถึง6เท่าเลยทีเดียวสำหรับอุทยานแห่งชาติแห่งนี้เนี่ยเคยปิดให้บริการมาแล้วเนื่องจากเหตุน้ำท่วมซึ่งเป็นผลจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนีโญนะคะในช่วงปี2566ถึง2567ในขณะที่สหประชาชาติก็ประเมินนะคะว่าปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้เนี่ยจะรุนแรงที่สุดในช่วงเดือนธันวาคมนี้แล้วก็อาจจะรุนแรงที่สุดในรอบ76ปีด้วยค่ะเดี๋ยวเราเจอกันคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงหน้าส่งข่าวกันต่อนะคะ
5: Green Update
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD

จปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมีม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรีแอสเซท.com

0: สี
1: พอรู้ว่าอายุยิ่งเยอะยิ่งสร้างโคคิวเทนน้อยลงใช่ไหมครับเลยทำให้ร่างกายเราเนี่ยอ่อมง่ายเพลียบ่อยผมนี่รีบไปหาข้อมูลเลยว่าอาหารอะไรที่จะช่วยเติมโคคิวเทนได้บ้าง
0: แล้วเจออะไรบ้างล่ะคะพี่โบ
1: เขาบอกว่าอาหารที่มีโคคิวเทนสูงที่สุดนะครับจะอยู่ในกลุ่มเครื่องในสัตว์รองลงมาก็คือเนื้อแดงแต่หมอก็เคยบอกใช่ไหมครับว่ากินมากไปก็ไม่ดีอ่ะ
0: ถูกต้องค่ะเผลอๆก่อนจะได้โคเอนไซม์คิวเทนอาจจะได้ไขมันอิ่มตัวกับคอเลสเตอรอลแถมมาด้วยนะคะทริคง่ายๆแค่สลับไปเน้นปลาทะเลไขมันดีอย่างแซลมอนซาบะหรือฝั่งที่กินพืชถั่วเปลือกแข็งอะโวคาโดบล็อกโคลี่ควบคู่ไปกับการทานอาหารที่หลากหลายแค่นี้ก็ช่วยให้ร่างกายสามารถสร้างแล้วก็รักษาโคเอนไซม์คิวเทนไว้ใช้ได้ยาวๆแล้วค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทนพลัสบีคอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี้

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอะโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า
1: ต้นชั่วโมงแบบนี้มีกรีนนิวส์ให้ติดตามด้วยกันนะคะกับตินสุทินาทองชื่นมีรายงานนะคะระบบควบคุมตู้เย็นแล้วก็ตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสหลายร้อยแห่งเลยนะคะถูกแฮกระบบค่ะแล้วก็ปรับอุณหภูมิในตู้เนี่ยให้สูงถึง50องศาเซลเซียสก็ทำให้อาหารเน่าเสียแล้วก็เกิดเพลิงไหม้ทำให้ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ได้รับผลกระทบเนี่ยต้องทยอยทิ้งอาหารค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียนเลกานูของฝรั่งเศสก็ได้สั่งการนะคะให้สำนักงานความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติเร่งสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับประสานงานกับประเทศในยุโรปที่อาจจะได้รับผลกระทบเหมือนกันโดยระบบควบคุมตู้เย็นและตู้แช่แข็งของซูเปอร์มาร์เก็ตในฝรั่งเศสสามารถเข้าถึงผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อให้บริษัทสามารถตรวจสอบแล้วก็ควบคุมการทำงานจากระยะไกลได้ค่ะรอบหน้ายังคงมี Green News ให้ติดตามกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะ Green
0: News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าGreen Wave เพลงนี้ดีกับความรู้สึก

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้บาลส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและ

โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้งานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: พื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ถามตรงๆที่หมอบอกว่าพออายุเริ่มเยอะร่างกายก็จะสร้างโคคิวเทนน้อยลงแบบนี้ถ้าพี่เป้กินอาหารที่มีโคคิวเทนมันจะไปสร้างโคคิวเทนเติมเข้าเซลล์ได้พอจริงๆเหรอหมอ
0: ตอบตรงๆเลยว่าถ้าจะเติมให้เข้าเซลล์ได้พลังงานเต็มๆอย่างเทียบเท่าตอนวัยรุ่นแล้วก็อาจจะไม่ถึงขั้นนั้นค่ะพี่เป้เพราะอาหารแต่ละมื้อมีโคเอนไซม์คิวเทนก็จริงจากธรรมชาติแต่ร่างกายต้องเติมวัตถุดิบให้เต็มเพื่อให้ตับได้เอาไปใช้ในการสร้างโคเอนไซม์คิวเทนต่อตามธรรมชาติเพราะฉะนั้นลืมเติมสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้โคเอนไซม์คิวเทนถูกทำลายได้ไวเกินด้วยค่ะพี่เป้
1: อ
0: ๋
1: อเข้าใจละมิน่าล่ะวัยทำงานอย่างเราถึงต้องเน้นทั้งกินดีพักผ่อนดีแล้วก็มองหาตัวเสริมนะครับให้ถูกจุด พี่เป้เก็ตละ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยสมองไบรท์คิดไวไม่อ่อมกับโปรทิวายูบิควินอลโคคิวเทนพลัสบีคอมเพล็กซ์มีจำหน่ายแล้ววันนี้

การเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรีแอสเซท.com

มารออยู่แล้วค่ะนี่คือเวลาของ Green News นะคะกับดินสุทินาถทองชื่นสหภาพยุโรปหรือ EU ค่ะได้พูดถึงปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่โจมตียูเครนในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะคะทำให้มีคนเสียชีวิตมากกว่า80รายและนอกจากนี้รัสเซียยังยกระดับการโจมตีต่อสหภาพยุโรปรวมถึงสมาชิก EU แล้วก็พันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ซึ่งการที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียก็จะยิ่งทำให้รัสเซียเนี่ยมีรายได้มากขึ้นสำหรับใช้ทำสงครามกับยูเครนค่ะคือความเคลื่อนไหวในประเด็นนี้มีขึ้นนะคะหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียในการปล่อยน้ำมันดีเซลของรัสเซียจำนวนมากออกสู่ตลาดโลกเพื่อที่จะลดต้นทุนด้านพลังงานของสหรัฐท่ามกลางความไม่พอใจของยูเครนแล้วก็EUด้วยค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวกลับมานะคะ

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ

าวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบ Premium HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: วันเกิด Green Wave ของเราปีนี้ครบรอบ35ปีแล้วนะคะแอบเมานิดนึงปีนี้เนี่ยพวกเราดีเจคุยกันว่าวันเกิดทั้งทีอยากได้ของขวัญเหมือนกันนะแต่ขอเป็นของขวัญให้กับน้องๆนะคะในมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมแทนพวกเราเลยใครกำลังคิดว่าจะเลือกอะไรดีก็มีทั้งของเล่นเสริมพัฒนาการค่ะนมเสื้อผ้าเด็กรองเท้าหรือว่าผ้าเช็ดตัวเลือกมาอย่างละนิดอย่างละชิ้นก็มีความหมายแล้วหรือถ้าไม่สะดวกเตรียมของขวัญก็ร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ถือของขวัญมาเจอกันในงานนี้เลย Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ค่ะวันที่15พฤศจิกายนตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปที่3ย่านมิตรทาวน์นะคะมีทั้งเคลียร์และสาวสาวๆพร้อมโมเมนต์น่ารักน่ารักจากน้องๆด้วยวันเกิด Green Wave ปีนี้มาช่วยกันเปลี่ยนคำว่าสุขสันต์วันเกิดให้กลายเป็นสุขสันต์ที่ได้ให้ไปด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
2: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
4: ิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีครับพวกเราลองฟองครับ
6: สำหรับออนก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับสาวๆที่ไม่อยากเปิดแอร์หนาวมากนะคะที่สระผมก่อนนอนผมเรามีความชื้นนิดนึงเนี่ยมันจะดึงความร้อนออกจากตัวแล้วเราจะเย็นนอนหลับสบายค่ะ
7: ตอนเราไปกลับบ้านใช่ไหมสองสามทุ่มเราก็จะเปิดแอร์นะอุณหภูมิก็18-20อะไรเงี้ย
8: พอก่อนนอนปุ๊บปิดแอร์เลยครับนะความเย็นก็จะอยู่กับเราจนถึงเช้าเราเรียกว่าพีคู
9: มีใครที่ไปด้วยกันในจุดหมายเดียวกันหลายๆคนเราก็ไปนัดแนะกันกับเพื่อนๆก็ช่วยประหยัดได้นะครับ
10: ทุกคนช่วยนิดหน่อยแล้วรวมกันก็จะมีผลให้กับโลกใบนี้นะครับกลับมาเขียวอีกครั้งได้แน่นอนครับ
11: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
12: เมื่อ2วงดนตรีกรุ๊ปจากระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีอีกวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตามสองวงดนตรีสองเคมีกับหนึ่งค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
13: Cover Night Live
12: ETC The Parkinson

0: รี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
1: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านละส่วนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
1: โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะและ The Goodie ดีหมาแมวมัมแล้วแฮปปี้
3: กลับมาเจอกันนะคะดิฉันสุทธินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยค่ะมีข้อมูลนะคะกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF คาดการณ์นะคะว่าเศรษฐกิจของภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียกลางในปีนี้จะหดตัวลงร้อยละ 0.3 จากเดิมที่คาดว่าจะโตขึ้นร้อยละ 1.9 ซึ่งเป็นผลจากสงครามในตะวันออกกลางนะคะที่ก็ส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตแล้วก็การขนส่งสินค้าค่ะโดยอิรักคูเวตกาตาร์และบาเรนได้รับผลกระทบหนักสุดเลยนะคะหลังจากที่โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ำมันได้รับความเสียหายจากสงครามก็ทำให้เศรษฐกิจของทั้ง4ประเทศอาจจะหดตัวลงตั้งแต่ร้อยละ10ขึ้นไปโดย IMF บอกว่าเศรษฐกิจของอิหร่านเนี่ยอาจจะหดตัวลงร้อยละ 7.6 จากผลกระทบของสงครามมาตรการปิดล้อมทางทะเลแล้วก็มาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐค่ะรอบหน้าเดี๋ยวติดตามกันต่อคุณผู้ฟังมีกรีนอัปเดตรออยู่ต้นชั่วโมงนะคะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบและ The Goodie มัมแล้วแฮปปี้อาหารหมาแมวคุณภาพดีๆช็อปง่ายใกล้คุณได้ที่เพ็ทช็อปห้างชั้นนำและออนไลน์

กลับมาทักทายคุณผู้ฟังในรอบเช้าวันใหม่วันนี้นะคะศุกร์ที่16ตุลาคมอย่างที่บอกกันไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะว่าเช้าวันใหม่ตั้งแต่ตี5เป็นต้นไปจนถึง7โมงอยู่กับ DJ แบมพลาดีไซน์สวัสดิ์นะคะจะมาเปิดเพลงให้ฟังกันค่ะมีคนที่บอกว่ารอให้กำลังใจพี่แบมอยู่นะเพราะว่าไม่ได้นอนทั้งคืนนะคะทำงานจนถึงเช้าเหมือนกันอ้าวส่งเพลงเพราะให้ได้ฟังกันไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะแอปพลิเคชัน A ทำฟังฟิน

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: จำได้ว่าเมื่อคืนติดค้างเพลงเพราะเพลงหนึ่งของพี่ไมโครเอาไว้นะคะเห็นคุณบอกว่าน่าจะรอฟังในช่วงเช้าวันนี้ด้วย

0: การเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ดอีเซราแพ้งี้ต้องหมี่ม่วงดูแลผิวบอบบางอย่างอ่อนโยนจบปัญหาผิวแพ้แห้งแดงระคายจัดเต็มสิทธิ์ลดภาษีกับไทย ESG และ RMF กรุงศรีตัวท็อปเช็คข้อมูลกรุงศรี asset.com
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เร่งรีบต้องนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิ
2: และอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
2: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
2: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: อมแล้วชื่นใจ
3: มาเจอเส้นนั่นเด้ช้าหล่อน้ำมันซึมซึงมาต้องเหี่ยวถ้าพี่ได้วันไหนอ๋อ
4: โหเกาหลีแท้ๆเลยครับ
5: มาสก์ระใช่ดีเวอร์มาสก์คอนเทนี่ยาวเป็นแป้สื่อเคยไม่ต้องพูดเลยอ้อดหรือ
4: โอ้นี่ก็ญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับ
6: เพราะฟาวแอนด์ฟาวรวมสินค้าบิวตี้ญี่ปุ่นเกาหลีของแท้ทั้งเซรั่มมาสก์หน้าบรัชออนลิปติ้นและอีกเพียบให้คุณเลือกแบบไม่ต้องหิ้วไม่ต้องพรีออเดอร
7: ์
8: เมื่อไลฟ์สะดุดเพราะมีเสมหะ Flamex ACOD 600 มิลลิกรัม Effervescent Medfull ละลายเสมหะช่วยบรรเทาอาการละลายเสมหะ Flamex ACOD 600 มิลลิกรัม Effervescent Medfull มีตัวยาแอซิทิลซิสเทอีนช่วยละลายเสมหะ

0: Propolis Plus
1: เจ็บคอ ฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ
0: Propolis Plus
1: ฉีดเลย
0: Propolis
1: ช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอ Propolis Mouth Spray สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัด Propolis เข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอ Propolis Plus เสียงใสชัดไม่เจ็บคอ

0: วันเกิด Green Wave ไม่ขออะไร
1: ขอแค่ชวนทุกคนส่งต่อความสุขให้น้องๆด้วยกันนะคะ
0: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
1: Green Wave Anniversary 35ปีชวนพี่ๆใจดีมอบของขวัญให้น้องมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมของเล่นเสริมพัฒนาการเสื้อผ้ารองเท้าผ้าเช็ดตัวนมหรือบริจาคทุนอาหารกลางวันเป็นของขวัญให้น้องอุ่นใจยิ้มได้ตลอดปี
0: พร้อมฉลองด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์สาวๆๆและโมเมนต์น่ารักน่ารักจากเด็กๆวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้ที่3ย่านมิตรทาวน์
1: มาเจอกันนะคะเพิ่มเติมคลิก atime.live/greenwave
2: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้บ้านละสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่า
3: ใครที่อยากจะเข้าไปอยู่ในบรรยากาศค่ำคืนสุด Exclusive ของ Cover Night Live นะคะ ETC และ The Parkinson อย่าลืมไปลงทะเบียนกันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มารอลุ้นบัตรกันได้ทาง Green Wave 106.5 FM นี่แหละค่ะเดี๋ยวเช้านี้นะคะต้องบอกว่าช่วงของ DJ พี่เป้เขาเล่นประมาณกี่โมงนะสายๆหน่อยแล้วกันนะคะเรามีแจกกันเป็นทีมค่ะ4ที่นั่ง1รางวัลด้วยกันรอฟังกติกาจากช่วง DJ พี่เป้เป็นต้นไปนะคะแล้ววันนี้เราแจกกันช่วงเลยทีเดียวค่ะรอลุ้นกันนะคะสำหรับคนที่อยากจะไปกันเป็นทีม

โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้งานใหญ่ส่งท้ายปีบ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายนนี้ Impact เมืองทองลงทะเบียนรับแก้วฟรีและอาหาร

0: โดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัขกินได้ทุกวันและ
1: Gasim ยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
2: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อย Gasim
3: ช่วงนี้มาฟังเพลงรักสดใสนะคะที่เขาเล่าถึงโมเมนต์ของคนที่กำลังตกหลุมรักใครสักคนนึงแบบหมดหัวใจคือแค่ได้เห็นรอยยิ้มได้สบตาหรือว่าอยู่ใกล้กันเพียงนิดเดียวก็ทำให้หัวใจเต้นแรงแทบจะคุมตัวเองเอาไว้ไม่อยู่เลยนะคะนี่เป็นเสียงร้องของอดีตศิลปิน321ที่เป็นศิลปินชื่อดังในยุคกามิกาเซ่นั่นเองป๊อปปี้ชัชยาค่ะปัจจุบันเธอมาเป็นศิลปินเดี่ยวนะคะแล้วก็มาทำเพลงร่วมกับมาทีมด้วยนี่คือเพลงที่ชื่อว่าก็รู้ว่าน่ารัก

0: อาหารแมวกินนกที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์และ
1: ทันซึมซับปัสสาวะและต้องโซฟีแอลหยุดหน่อยเรื่องปิดไม่กวนใจใช้โซฟีแอลซึมซับเร็วแห้งสบายโซฟีแอล
2: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
4: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง31มกราคม70กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: ไปเข้าศูนย์กัน
7: 0% กับเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้ 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเล็กเตอร์ซอย 0% น้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน
10: โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
11: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
12: เดี๋ยว
13: คุณมีกลิ่นหืนไหม
12: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
11: พวกคุณจะ

0: 잡아라 이 가다.
1: 고왕에 토리송 호아홈지오 홈 키오만 땜맛 마이 토리송 호아홈지오
2: 키오만 땜맛
1: 작라이 팁
3: 차 렉렉 ก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
4: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
5: สัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน
6: พอดแคสต์ใหม่เจาะลึกอินไซต์ชีวิตคนวัยทำงานใต้โต๊ะพอดแคสต์ Work Life United ประเดิม EP 1 Work Life ใน SCG เปิดโต๊ะพูดคุยมุมเรียวๆจากคนทำงาน2เจนขององค์กรในฝันคนไทยทุกรุ่นอย่าง SCG Host โดย DJ เผือก DJ Art ดูพร้อมกัน19ตุลาคมนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนคนทำงานโดย SCG องค์กรแห่งโอกาส
7: Inspiration จาก โอปอ สุชาตา
8: Miss World Restore Faith in my life in so many aspects ทุกคนสามารถที่จะมี purpose มี value มีเส้นเรื่องเป็นของตัวเองได้ค่อยๆแบบ take your time สำหรับคนที่กำลังตามหา purpose ตามหา value ดอกกุหลาบกับดอกทานตะวันมันก็โตในดินที่ไม่เหมือนกันต้องเลือกดินที่เราโตแล้วแบบสวยงาม
9: มันก็สวยคนละแบบเมล็ดพันธุ์แต่ละเมล็ดพันธุ์มันก็ต้องอยู่ในที่ที่มันทำให้คุณเติบโตในแบบของคุณได
10: ้ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอและการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรด

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ปากกาในมือคุณจะหนักแค่ไหนถ้าการเซ็นชื่อครั้งนี้คือการยินยอมให้คุณหมอตัดขาลูกของตัวเองทั้งสองข้างจากโรคไข้กาหลังแอ่น
2: เราต้องยอมแลกอวัยวะเพื่อรักษาลมหายใจมันเร็วมากและมันก็รุนแรงมากอย่าให้ความไม่รู้มาพรากอนาคตน้อง
1: ๆโรคไข้กาหลังแอ่นเด็กวัย2เดือนขึ้นไปป้องกันได้ด้วยวัคซีนประสบการณ์จริงของผู้ป่วยปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำป้องกันร่วมกับหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำมูกหรือน้ำลายของผู้ป่วยลดการอยู่ในสถานที่แออัดหรือพื้นที่ที่มีการระบาด

ประหยัดภาษีปีนี้กับกองทุนไทย ESG ถือครองเพียง5ปีไม่ต้องลงทุนทุกปีแนะนำ KF Thai ESG โอกาสเติบโตไปกับหุ้นบริษัทชั้นนำ ESG เด่นและ KFGB Thai ESG ลงทุนตราสารหนี้ภาครัฐและพันธบัตรไทยกลุ่ม ESG ให้บลจ.กรุงศรีที่เดียวรับจบครบทั้ง10ลดภาษีและโอกาสรับผลตอบแทนดีๆสอบถามโทร026575757ซื้อง่ายๆผ่านแอป Access Mobile หรือกรุงศรีแอปหรือธนาคารกรุงศรีทุกสาขากองทุนรวมนี้มีลักษณะและความเสี่ยงเฉพาะควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนลงทุนRun!

0: Diva
1: รายงานสภาพหัวใจวันนี้ภายนอกดูเหมือนสบายดีแต่หัวใจมีโอกาสน้ำตาตกในเป็นหย่อมๆเพราะความรู้สึกถ้าไม่พูดออกไปใครก็พยากรณ์ไม่ได้ปัญหาใจที่ไม่พูดตรงๆคลับไฟเดย์ช่วยหาทางระบายให้ฟังพร้อมกันที่ Green Wave 106.5 FM และแอป Airtime ฟังฟินศุกร์นี้4ทุ่มส่งเรื่องมาก่อนที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจ
2: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆนึกถึงยาคุณภาพนึกถึงยาชุมชนเภสัชกรรม
3: ต้นชั่วโมงนี้เวลาของกรีนอัปเดตนะคะติดตามด้วยกันกับตินสุทินาทองชื่นสภาพยุโรปค่ะเตรียมผลักดันข้อตกลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือว่าคอป31ที่จะจัดขึ้นที่ตุรกีในเดือนหน้านี้นะคะพร้อมกับเสนอให้ขยายแผนงานเจรจาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะสิ้นสุดในปีนี้ออกไปจนถึงปี2583เพื่อร่วมกันหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมค่ะโดยรัฐมนตรีด้านสภาพภูมิอากาศของไอร์แลนด์บอกว่าสหภาพยุโรปเนี่ยจะเพิ่มความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วก็หันมาใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลังจากที่สหประชาชาติยืนยันว่าอุณหภูมิผิวโลกเนี่ยสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ความตกลงปารีสกำหนดไว้ที่ไม่ให้เกินระดับ 1.5 องศาเซลเซียสถ้าเทียบกับยุคก่อนสากรรมค่ะช่วงหน้ายังเจอกันอยู่คุณผู้ฟังอีกชั่วโมงเดียวติดตามเรียนต่อนะคะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีและ

0: DJ Playlist 55 Minutes DJ Bam
1: อยู่ฟังเพลงด้วยกันต่อในชั่วโมงที่2นะคะ DJ Bam พลาดิสัยสวัสดิ์ค่ะวันนี้ทำหน้าที่เปิดเพลงเพราะให้ฟังกันในช่วงของ DJ Playlist ด้วยเช้าวันใหม่เราก็ต้องมาพร้อมกับความสดใส

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟิน

0: ย66ปีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391
1: อาหารแมวกินโนะที่1จากญี่ปุ่นเคลือบผงปลาโอแท้หอมอร่อยบำรุงขนสวยด้วยเอ็กซ์ตร้าแซลมอนออยล์
0: และ

โดย73ปีทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านลองเลยสีเบเยอร์2 in 1ครบทุกงานปูนไม้เหล็กง่ายประหยัดจบงานไวได้คุณภาพการันตีลองแล้วรักเลยจะขับรถตรวจมะเร็งหรือไปเที่ยวก็อย่าเสี่ยงโดยไม่มีจิงโจ้เช็คเบี้ยประกันเลยที่รู้ใจประกันภัยสัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัยที่คุณวางใจได้ที่งาน Volvo Excellenceรีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือรีกาลอสของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุก

0: DJ Playlist 55 Minutes โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณประกันรถตัวตึงนึกถึงธนชาติประกันภัยเคลมไวอู่เยอะโทร1519
1: Smiley Request
0: โดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: อยู่ด้วยกันนะมาจนถึงตอนเช้าๆนี่เลยนะคะนี่คืองานของโฟร์ณัฐวัฒน์ค่ะขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ธนาคารออมสินให้คุณมากกว่าเปิดบัญชีง่ายได้ดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีธนาคารออมสินชวนคุณเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟิงส์นะคะบัญชีเดียวครบทั้งออมได้และใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้นะคะทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่ค่ะผ่านแอปพลิเคชัน MyMo รับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะคะได้รับดอกเบี้ยเต็มแบบไม่เสียภาษีด้วยเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมใครที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียก Digital Savings ด้วยตนเองผ่าน MyMo ได้เลยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th ค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift
0: อย่าลืมนะคะว่าครบรอบวันเกิด Green Wave 35ปีในปีนี้เนี่ยเราจัดงานกันอยากจะให้คุณผู้ฟังมาฉลองวันเกิดด้วยกันในงาน Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift นะคะแต่ก่อนออกจากบ้านอย่าลืมเลือกของขวัญใหม่มา1ชิ้นเพราะว่าปีนี้เราจะมอบให้กับน้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมค่ะไม่ว่าจะเป็นของเล่นเสริมพัฒนาการนมผงสูตร1สูตร2เสื้อผ้าเด็กรองเท้าเด็กหรือว่าจะเป็นผ้าเช็ดตัวผืนใหม่ๆงานนี้เราก็ยังมีมินิคอนเสิร์ตจากวงเคลียร์และพี่ๆสาวสาวๆรวมไปถึงการแสดงน่ารักน่ารักจากน้องๆด้วยนะคะวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนนี้บ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะเราเจอกันที่3ย่านมิตรทาวน์ใครไม่สะดวกเตรียมของขวัญไม่เป็นไรนะคะสามารถร่วมสมทบทุนอาหารกลางวันให้กับน้องๆได้เหมือนกันในงานนี้ไม่ต้องซื้อของขวัญให้กับดีเจหรอกค่ะแต่ว่าถือของขวัญคนละ1ชิ้นมาให้น้องๆจากมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมกันแล้วมาเจอกันให้ได้ในวันนั้นนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามค่ะดีเจแบมพลาดีไซน์สวัสดิ์เจอกันสัปดาห์หน้าเวลาเดิมคนนอนดึกเที่ยงคืนถึง

0: ตีสองค่ะ
1: Green Wave Anniversary Happy Kids Happy Gift ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: การเจ็บคอโพโพลิสเมาส์สเปรย์สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอด้วยสารสกัดโพโพลิสเข้มข้นและสารสกัดจากธรรมชาติหลากหลายชนิดใช้ง่ายฉีดนุ่มชุ่มคอโพโพลิสพลัสเสียงใสชัดไม่เจ็บคอ
1: โพโพลิสพลัส
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
3: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique?
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: วิธี save energy แบบ
2: สวัสดีครับผมเจมส์เรืองศักดิ์นะครับผมคิดว่าวันนี้ในการดูแลโลกไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกคนจะต้องทำคนละเล็กคนละน้อยประชากรในโลกทำพร้อมๆกันเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้เอาเรื่องง่ายที่สุดเลยครับการลดใช้พลาสติกในโลกใบนี้นะครับเราเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้เพราะมันจำเป็นใช่ไหมครับแต่เราใช้ให้ประหยัดที่สุดถุงสามารถใช้ซ้ำได้ใช้ครับหรือถ้าไม่ต้องใช้ได้เช่นไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับถือถุงผ้าไปเราสามารถลดใช้ได้แต่ละวันได้ผมเชื่อเลยครับว่าถ้าทำทุกวันทุกครอบครัวและทั้งโลกพร้อมกันเนี่ยโลกดีขึ้นแน่นอนและนี่คือวิธีการดูแลโลกฉบับของเจมส์เรืองศักดิ์ครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: อะไรที่เปลี่ยนวัดร้างให้กลายเป็นแลนด์มาร์คของสายหมู่ขชาภาพาไปหมู่ผ่าข้ามโขงสู่สปป.ลาวเปิดเรื่องราววัดสุวรรณคารามตามรอยความเชื่อเบื้องหลังการพลิกฟื้นจากวัดที่เคยเงียบงันสู่จุดหมายแห่งศรัทธาในขชาภาพาไปหมู่วันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และเดือนหลังได้ที่ YouTube ทำดูดี Facebook และ TikTok ขชาภาพาไปหมู
4: ่ร่วมมูโดยขชาภาพาไปหมู่ดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาท Hilux Travel Greater Together และกาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟ
5: เมื่อ2วงดนตรีกรูฟจัดระดับประเทศโคจรมาอยู่บนเวทีเดียวกันวงหนึ่งโดดเด่นด้วยความละเมียดและชั้นเชิงทางดนตรีวงเปี่ยมด้วยกรูฟและจังหวะที่ชวนขยับตาม2วงดนตรี2เคมีกับ1ค่ำคืนสุดพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกเพลงฮิตให้กลายเป็น cover version ที่เท่ที่สุดใหม่ที่สุดและสนุกที่สุด
6: Cover Night Live
5: ETC The Parkinson การันตีความเพราะตั้งแต่โน้ตแรกจนถึงโน้ตสุดท้าย29พฤศจิกายนโรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM เพิ่มเติม atime.live/greenwave
7: โดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ Lotus Money Plus ประกันภัยรถเข้าใจง่ายแบ่งจ่าย 0% บ้านและสวนแฟร์23ตุลาถึง1พฤศจิกายน Impact เมืองทองและอาหารแมวคานิว่าโดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนเลือกอาโมจินเจลฉลากม่วงฟ้าก
8: ลับมาช่วงนี้ติดตามกันต่อนะคะเวลา Green News กับดินสุทินาทองชื่นอีลอนมัสค่ะได้บริจาคเงิน276ล้านดอลลาร์สหรัฐตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาให้กับองค์กรที่สนับสนุนการหาเสียงของผู้สมัครพรรครีพับลิกันก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้ค่ะก็ทำให้เขาเป็นผู้บริจาครายใหญ่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะในขณะที่กองทุนสนับสนุนผู้สมัครวุฒิสภาของพรรครีพับลิกันได้รับเงินบริจาคมากที่สุดนะคะประมาณ158ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้พรรครีพับลิกันรักษาเสียงข้างมากในวุฒิสภาไว้ได้โดยอีลอนมัสก์ได้บริจาคเงินสนับสนุนการเลือกตั้งกลางสมัยครั้งนี้ไปแล้วรวม366ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
7: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นอโมจินเจลแสบร้อนกลางอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยเลือกอโมจินเจลฉลากม่วงฟ้า

0: โดยมอบคุณค่าดีๆให้ตัวเองเติมพลังมื้อเช้าด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตสุขภาพดีพร้อมลุยทุกวันแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณต้อนรับเทศกาลเจกับไรทิปธัญพืชพริกไทยเครื่องเทศคัดสรรด้วยความชำนาญในบรรจุภัณฑ์สะอาดถึงครัวคุณยูอีคอฟเฮอร์เบอร์มัลสเปรย์ดูแลลำคออย่างมั่นใจคัดสรรคุณค่าเพื่อคอคุณหาซื้อได้ที่ร้านขายยาทั่วไปปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ด
1: ฮัลโหล
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับน้าอ้อมสวัสดีทุกคนครับ
2: Good morning ครับ
4: เอาความสดชื่นมาฝากนะเช้าวันศุกร์นะไปกินข้าวเช้ากันเร็วลูกไปเร็ว
1: สวัสดีน้องพอน้องพีทอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยก็เรียกได้ว่าเรามีจิงเกิลข้าวแบบสดๆกันเลยทีเดียวตาม
4: นิดนึง
1: ตามสายเลือดคุณพ่อค่ะและคุณแม่ด้วยค่ะแบบสายโชว์ค่ะคนไหนมีทรงจะร้องเพลงได้เหมือนคุณพ่อคะ
4: ผมไม่ได้แบบมีความตั้งใจใดๆที่จะส่งเสริมเขาเฉพาะทางเลยอ่
1: ะ
4: แต่ว่าก็หาสิ่งที่จะทำให้เขาอยู่ด้วยได้ให้เขาลองไปเรื่อยๆนะผมก็ไม่ได้คาดหวังนะว่าไม่ได้คาดหวังความเป็นเลิศคาดหวังว่าให้คาดหวังให้เขารอดในโลกอ่ะในโลกที่แบบผมพูดตรงๆนะยุคนี้จะให้เรียนอะไรอ่ะยากยากอ่ะอ้อมหมายความไม่รู้ว่าต้องเรียนอะไรที่มันจะได้ใช้เนี่ยแล้วเดี๋ยวอยู่ดีๆมันก็ถูกแทนที่แล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เรียนนี่ไงดีแดนซ์กับครูอูนี่แหละครูอูเป็นจิตเนี่ยแหละ
1: คือเอาว่ามันตอนเนี้ยมันเป็นวัยที่ใช้กิจกรรมเป็นตัวสอนได้อะเนาะแล้วมันก็จะเป็นสกิลที่ติดตัวโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกเด็กบางคนไปเรียนวาดรูปเด็กบางคนไปเรียนเต้นให้เหมือนกับบางคนเต้นเพื่อออกจากบ้านไปขยับร่างกายแล้วฝึกกล้ามเนื้อมัดต่างๆเพราะว่ารุ่นเขาอาจจะไม่ได้ลงไปเล่นกับดินกับหญ้ามากอะไรอย่างนี้ถูกไหมฮะอาจจะไม่ได้ปีนต้นไม้เพราะฉะนั้นเอาว่าคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีจุดมุ่งหมายเป้าหมายที่กิจกรรมเดียวกันเป้าหมายก็ต่างกันนะพ่อแม่บางคนก็หวังอาจจะอยากให้ลูกมีการเต้นเป็นเลิศก็ได้ในขณะที่บางบ้านอย่างคุณอ่านก็บอกว่าให้ลูกได้ลองคอนเซนเทรตกับอะไรสักอย่างเดี๋ยวเผื่อจะชอบอะไรแล้วมันจะส่งเสริมเองถูกไหมฮะ
4: ถูกผมรู้สึกแบบนั้นนะผมแค่อยากให้เด็กได้มีโอกาสคอนเซนเทรตหรือแบบได้หรือผมให้เขาเรียนว่ายน้ำเนี่ยเขาชอบเพราะมันเย็น